0: 0661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าความรักที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างก็น่าอาจจะสวยงามก็ได้หรือว่าอาจจะผิดหวังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผลงานเพลงเพราะที่ฟังกันแบบยาวๆต่อเนื่องผ่านทางรายการที่เราส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบยาวๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับมาแล้วนะครับกับดีเจยะถาวันนี้ส่งตรงความสุขกับคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้นะครับผ่านคลื่นออนไลน์นะครับใครฟังอยู่ทางวิทยุตอนนี้ต้องทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับหลากหลายช่องทางที่สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ212-224-236และ248นะครับรวมไปถึงสวัสดีทักทายเพื่อนๆชาวเว็บคอมด้วยนะครับตอนนี้เว็บแคมแบบทางข้อความสนั่นมากขอบคุณมากๆที่เข้ามาอยู่ในจอยกับบ้านกับเราด้วยส่วนหน้าต่างไฮไฟตอนนี้หน้าต่างผมค่อนข้างเยอะมากเลยขอบคุณที่ทักทายเข้ามาแล้วก็พูดคุยกับเราได้แบบกันต่อเนื่องแล้วก็ทำให้รู้นะครับว่าคุณผู้ฟังรอฟังเพลงเพราะจากเราเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมาฟังผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังขอกันเยอะที่สุดที่อยู่ในช่วงของ issue request นะครับเพราะว่าต้องบอกว่า issue request เนี่ยนะฮะมีคนเนี่ยเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะทีมงานจากอิตาลีใช่ไหมฮะอ๋อจากกรุงโรมนะฮะบอกว่าฟังอยู่ทางกรุงโรมนะครับทางทิศใต้ตอนนี้อากาศเย็นสบายมากๆเลยครับคิดถึงเพื่อนๆที่เดินทางมายังประเทศไทยคือต้องบอกว่าวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่ทำให้เห็นว่าคนในโลกเนี่ยจอยกันกับเราได้เยอะมากคุณผู้ฟังแล้วก็ช่องทางของเราเนี่ยเยอะจริงๆที่สามารถจอยกันได้คุณณราชัยบอกว่าติดตามรับฟังจากเวียงจันทน์อยู่ที่ลาวค่ะบอกว่าฟังสัญญาณเสียงชัดเจนมากๆเลยขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังคืออยากจะรู้ว่าพี่น้องชาวลาวตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าตอนภาคเหนือของลาวใช่ไหมครับมีฝนตกหนักก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะส่วนพี่น้องชาวฝรั่งเศสใช่ไหมอาจีอะไรนะชื่ออัมเปรกีสักอย่างหนึ่งอ่ะดิจ้ะคือก็อ่านไม่ค่อยจะชัดคุณผู้ฟังไม่เป็นไรแล้วกันแต่มีหนึ่งผลงานเพลงจากคุณอิชิโร่คุณอิชิโร่บอกว่ามาจากเมืองญี่ปุ่นครับอันนี้คือเราก็แปลให้ฟังเนาะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าฟังจากเมืองญี่ปุ่นตอนนี้ยังหารักแท้ไม่ได้สักคนเลยขอสักหนึ่งคนได้ไหมส่งผลงานเพลงนี้ให้ดีเจยะถาส่งต่อให้กับคนที่เรารักกันหน่อยคือก็ไม่รู้จะจัดผลงานเพลงไหนให้แต่ถ้าความรักที่ยังไม่เกิดขึ้นเราลองตามหาดูครับอาจจะหาเจอหรืออาจจะหาไม่เจอก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงมั่น

คงขอเอาใจช่วยนะครับสำหรับคนที่ยังหารักแท้ไม่เจอเดินตามหากันต่อไปคุณผู้ฟังสู้ๆนะครับ

ชื่อว่าหลายคนก็คงมีความรู้สึกนี้นะครับที่อยากจะหาใครสักคนหนึ่งมาเคียงข้างกายแต่ถึงแม้ว่าอาจจะหาไปนานสักหน่อยแต่ถึงอย่างไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามแล้วเนาะบางคนบอกว่าต้องรอให้สวรรค์เนี่ยส่งคนที่มันเป็นคนที่ใช่สำหรับเราเนี่ยเข้ามาอยู่กับเราให้มากได้เร็วที่สุดบางครั้งก็อยู่ที่กามเทพใช่ไหมครับแต่บางครั้งก็อาจจะบอกว่ามันอยู่ที่ความพยายามของเราเนาะเพราะว่าความรักของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากคนสองคนนะบางคนก็ไปเจอกันอยู่ที่เว็บแคมใช่ไหมเหมือนคุณอะไรเนี่ยคุณสติตาบอกว่าฟังจากลำพูนแบบว่าเจอแฟนคนนี้ก็ฟังดีเจยถาเช่นเดียวกันอยู่ที่ไฮไฟอ่ะขอบคุณมากๆคือเนี่ยเป็นความรักที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันสามารถที่จะจอยกันได้ในทุกๆที่นะครับบางครั้งเนี่ยอยู่ต่างพื้นที่แต่เราก็สามารถเจอกันได้อย่างเช่นมีคุณผู้ฟังเนี่ยครับส่งข้อความมาจากดาวอังคารบอกว่าฟังรายการอยู่นะคะขอประชาสัมพันธ์หน่อยตอนนี้ดาวเนปจูนกับดาวยูเรเนสเนี่ยนะครับเกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ทำให้ดาวพลูโตรวมไปถึงดาวยูเนสโกเนี่ยเข้ามาจอยกับเราด้วยก็นี่เป็นอีกหนึ่งประชาสัมพันธ์นะครับที่เราฟังกันอยู่ตลอดคุณผู้ฟังนี่คือคลื่นที่หลายๆคนถามว่าเป็นคลื่นที่ทั่วโลกสามารถฟังได้ไม่ว่าจะเป็นชาวดาวอังคารชาวดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์นะครับรวมถึงดาวยูเนสโกด้วยนะครับทีมงานของเซเลมูนทุกคนก็สามารถจอยกันเข้ามาได้อีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะที่มีคุณผู้ฟังรีเควสต์เข้ามาจากหนุ่มเกาหลีบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้กับคนไทยด้วยปลื้มใจมากคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ดีเจยถาจัดรายการอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีคนไทยเนี่ยเข้ามาจอยกับเราเยอะมากเลยนะครับบอกคิดถึงหนุ่มอเมริกาคิดถึงหนุ่มอิตาลีหนุ่มปอยเป็ดขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็คิดถึงหนุ่มปอยเป็ดมากๆเลยส่งต่อไปยังทีมงานที่ไม่หลับไม่นอนนะครับที่เป็นแก๊ง call center โอ้โหข้อความเยอะมากคุณผู้ฟังต้องขอบคุณจริงๆที่รีเควสต์เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับสามารถส่งข้อความขอผลงานเพลงเพราะเข้ามาได้อินบ็อกซ์นะครับผ่านทางหน้าต่างของบ้านของ Hi-Fi คุณผู้ฟังสามารถเข้ามาที่ Hi-Fi ได้เลยบอกว่าบ้านเรายถากรรม .vn.com คุณผู้ฟังครับรวมไปถึงทาง SMS ด้วยนะ SMS ตอนนี้แตกมากๆเลยนะครับ212 224 236และ248นะครับมีหนึ่งผลงานเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังรีเควสต์เข้ามาเช่นเดียวกันคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่ถูกขอมากที่สุดผลงานเพลงของคุณเจี๊ยบวัฒนา

นี่คือเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขที่สุดนะครับและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็มีความสุขเช่นเดียวกันด้วยแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้หลายๆคนเอ้ย

0: ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายพรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร 089-965-7658

้มไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและเฟซบุ๊กแฟนเพจเสียงจากทหารเรือขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการเนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าดำเนินรายการโดยดีเจนุ่นว่าที่เรือเตหญิงออนอุมาประการสมุทรและดีเจสอนพันจ่าเอกอดิศรจันทรวัฒน์

0: มันคือเรื่องนี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันรอไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าแค่ครั้งสองครั้งอ่ะมันหลายครั้งแล้วจนผมรู้สึกว่าผมอึดอัดใจอ่ะไม่ได้คือเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้นะฝากคุณตำรวจด้วยเดี๋ยวคุณตำรวจจะมากี่โมงครับเดี๋ยวจะออกมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะออกมาเลยนะคือตะมาเกียดดึงสัญญาณกันอยู่นานมากดึงกันแบบชักกะเยอะอ่ะแล้วคุณตำรวจแล้วทำไมคุณตำรวจถึงไม่ช่วยชักกะเยอะอ่ะก็โทรไปแล้วอ่ะบอกว่าการดึงสัญญาณอ่ะมันเปรียบเสมือนเป็นการดึงชักกะเยอะอะไรนะเขาไปจัดอยู่ที่เชียงใหม่แล้วมันสามารถทำได้คุณตำรวจไม่ใช่ว่าคุณตำรวจจะอยู่กรุงเทพแล้วคุณตำรวจจะปราบที่ชักกะเยอะในที่เชียงใหม่อ่ะมันไม่ได้หลักฐานมีคนฟังอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจากทั่วโลกอ่ะอังคารดาวจันทร์ดาวเนปจูนมาหมดเห็นไหมที่เขาบอกเขาทะเลาะกันอ่ะนะเดี๋ยวฝากคุณตำรวจด้วยให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อย่างแท้จริงเพราะว่ามันหายไปนานแล้วมันหายไปนานหลายช่วงแล้วแต่มันยังเข้ามาช่วงอ่ะเออนะฝากคุณตำรวจด้วยเรื่องนี้คืออย่าปล่อยผ่านเพราะว่าถ้าปล่อยผ่านเนี่ยดีเจสอนเสียหายเพราะหลายๆคนรอฟังนะคุณตำรวจนะโอเคคุณตำรวจอายุเท่าไหร่อายุ25โอเคสูงเท่าไหร่สูง180โอเครอบเอวโอเคไหมเอวเท่าไหร่28เหรออ่าโอเคตอนเที่ยงเดี๋ยวมาคุยกันนะมีแฟนหรือยังคุณตำรวจมีแฟนหรือยังยังไม่มีโอเคโสดใช่ไหมโอเคเป็นชายแท้หรือเปล่าโอเคเป็นชายแท้อย่างแท้จริงนะอ่าโอเคมาคนเดียวพอบอกว่าไม่ต้องเอาน้องๆมานะตอนนี้ยศอะไรแล้วยศร้อยตำรวจตีใช่ไหมโอเคไม่เอาเรายศติดกันเลยยศเหมือนกันไม่ต้องเอาคนไม่ต้องเอาลูกน้องมานะเอามาคนเดียวพอเดี๋ยวให้สอบสวนสืบสวนตัวของดีเจสอนเองด้วยดีเจสอนอย่างมีอะไรให้สืบอีกเยอะเลยอ้าวแค่นี้แหละนะคุณตำรวจนะโอเคอืมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะผมเป็นชายแท้หรือเปล่าผมเป็นชายแท้ผมไม่ได้มีออกสาวหรือไม่ได้แต่งหญิงอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมเป็นชายแท้นะคุณตำรวจเดี๋ยวเจอกันโอเคแค่นี้นะจะโทรทำไมถามเอาอะไรเอาอะไรเอาไลน์เหรอไลน์เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันทางไลน์ก็เดี๋ยวเจอกันก่อนแล้วค่อยเอาแลกไลน์กันนะโอเคโอเคโอ้ยเอ้าเข้ารายการแล้วโอ้ตายชีวิตร้อยวันพันกว่าเรื่องเอ้าคุณผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่9เดือนกันยายน2569 9เดือน9คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะอยู่กับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับโอ้คุณผู้ชมคือเรื่องเนี้ยดีเจสอนไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำแบบชีวิตจริงอะทำแบบหนักๆแน่นนะคือดีเจสอนมาถึงเนี่ยตอนประมาณตอนมาถึงนะมาถึงห้องเนี้ย6โมงคืออยู่ดีๆอ่ะสัญญาณอ่ะมันเป็นแบบเสียงเหมือนมนุษย์ต่างดาวอ่ะแล้วแบบดีเจสอนทำไงดีตายแล้วดีเจสอนตายแน่ๆเลยคุณผู้ฟังดีเจสอนกลัวแน่ๆเลยคือกลัวคุณผู้ฟังอ่ะจะเสียใจที่ไม่ได้ฟังรายการของดีเจสอนเพราะว่าคือดีเจสอนพยายามกดแล้วกดทุกอย่างเลยนะสตรีมไลฟ์เข้าแต่ปัญหาก็คือเวลาจัดไม่ได้คุณผู้ฟังจัดไม่ได้นะโอ้โหท้อใจเหลือเกินเวลาจัดไม่ได้เอ้ามีน้องมาอยู่ข้างๆเดี๋ยวชวนน้องมาก่อนเอาเข้ามาเที่ยวหน่อยเข้ามาอันนี้น้องชายดีเจสอนเองนะทุกคนอย่าแกน้องก็อย่ามาใกล้ๆเอาทักทายคุณผู้ฟังหน่อย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกคนนะคร
0: ับ ไม่ต้องพูดทางบ้านมึงดูบ้านนอกไปก็อย่ามาใกล้ๆหน่อยก็อย่ามาใกล้ๆไม่เอาสวัสดีก่อนครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยคร
0: ับ อันนี้มั่นใจว่าเรียนมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เอาแนะนำตัวหน่อย
1: ครับผมจ่าเอกจิรายุอริยะสินสวงนะครับชื่อเล่นชื่อว่าเอิร์กครับ
0: เอิร์กก็เหรอ
1: ใช่ครับ
0: เอิร์กอาร์กเหรอ
1: เอิร์กใช่
0: ชื่อเล่นชื่อเอิร์ก
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงมาจากไหนอะไรยังไงเป็นอะไรน้องๆเป็นนักเรียนจ่าหรืออะไร
1: เป ็นนักเรียนจ่ารุ่นที่65ครับ
0: รุ่น65เลยเหรอ
1: ใช่ครับพี่สอนนี่ขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับ
0: สอบถามพี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: พี่53
1: อ๋อ53
0: กี่ปี
1: 7ปีครับใช่ไหม
0: มึงตกคณิตหรือเปล่าเนี่ย
1: เอ้ยไม่ใช่เท่าไหร่นะ13
0: 13ปีแล้วเหรอ
1: ใช
0: ่แต
1: ่ใช่ถูกไหม
0: รุ่นอะไร
1: 65
0: น้องรุ่น65พี่รุ่น13ก็12ปี
1: 12ปี
0: เราห่างกัน1รอบเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกก็ยังโอเคอยู่นะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ตรงไหน
1: ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินรายการที่สทล.วังนาถอุทยานครับ
0: น้องเป็นดีเจอยู่คืนนี้หรอ
1: ก็เป็นคนควบคุมคลื่นเวลาที่จะกระจายสัญญาณคลื่นต่างๆไปครับตอนนี้ก็ควบคุม3คลื่นมีคลื่น
0: พูดได้ครับเพราะเราคลื่นของทหารเรือ
1: ใช่ครับก็มีคลื่น 88.5 93แล้วก็106ของ DJ สอนเนี่ยก็จะเป็นคลื่น93นะครับรายการนิวิถาม
0: เหรอ
1: ครับ
0: โอเคนี่อายุเท่าไหร่เนี่ย
1: อันนี้ผมอายุ23ปีครับ
0: อายุ23เองเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หน้าเหมือนกันเลยนะเราอ่ะ
1: ใช่ครับหล่อน้อยกว่าพี่สอนนิดนึง
0: น้องความจริงนี้แล้วบอกเขาไปว่าทหารเรือเจ้าชู้หรือเปล่า
1: ไม่เจ้าชู้เลยครับทหารเรือรักเดียวใจเดียวแน่นอน
0: จริงเหรอนี่เคยนี่จัดรายการมายุครั้งแรกหรือเปล่า
1: ใช่ครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยครับ
0: ตื่นเต้นเหรอทำไมถึงตื่นเต้นอ่ะ
1: ตื่นเต้นจนบวกเลขไม่ถูกแล้วครับ
0: บวกเลขไม่ถูกหรอโอเคคือตื่นเต้นที่ได้จัดรายการมายุแล้วมีอาการตื่นเต้นที่อยู่ใกล้ๆพี่หรือเปล่า
1: ตื่นเต้นมากเลยครับแบบว่าพี่สอนหน้าตาดีแล้วผมแบบแอบชอบมานานแล้ว
0: กูมู้ฟังน้องแอบชอบดีเจสอนแต่น้องไม่กล้าพูด
1: ใช่ครับ
0: แต่คือวันนี้เราแต่งชุดกันแบบเต็มยศเลยนี่คือชุดที่คือต้องบอกว่าน้องเนี่ยน้องเป็นทหารเรือเหล่าอะไร
1: เหล่าปืนกรอครับ
0: เหล่าปืนนะเธอเหล่าปืนกองเรือยุทธการ
1: ใช
0: ่ประจำการที่ไหนมาบ้าง
1: ก็ผมเนี่ยก่อนจะมาอยู่สทล.วังนันทอุทยานใช่ไหมครับผมประจำการที่เรือหลวงเจ้าพระยาครับเป็นเรือฟริเกต2นะครับ
0: เรือหลวงเจ้าพระยาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เรือใหญ่มากไหม
1: ก็เป็นเรือฟริเกตก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าก็บรรจุคนได้ก็ประจำการคนเนี่ยประมาณ150คนประมาณนี้ครับ
0: อยู่เรือเจ้าพระยาเสร็จแล้วไปไหนต่อหรือว่าที่นี่ที่
1: เสร็จปุ๊บผมก็ตรงดิ่งมาสทล.วังนั้น
0: ทำไมถึงอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุของทหารเรือ
1: ก็รู้สึกว่าคือที่บ้านเนี่ยเวลานั่งรถไปไหนใช่ไหมครับคุณแม่ก็จะชอบเปิดรายการวิทยุใช่แล้วก็จะผมก็จะได้ยินเสียงจากทหารเรือเสียงจากทหารเรือผมก็เอ๊ะอะไรทำไมอยู่ดีๆของผมเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างก็จะได้ยินมาจากช่อง106ครับเพราะว่าเป็นวิทยุครอบครัวข่าวใช่ไหมครับก็คุณแม่ก็จะชอบฟังช่อง3อะไรประมาณนี้แล้วผมก็เลยเอ๊ะสงสัยว่าทหารเรือมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยทีนี้ผมก็เลยศึกษาหาความรู้ก็ทราบว่าอ๋อมันมาจากทหารเรือเนี่ยเราเป็นแม่ขายนี่เอง
0: แป๊บนึงเดี๋ยวพี่บล็อกคนนี้ก่อนนางเข้ามาเหมือนมีปัญหาเขาบอกว่าน้องอ่ะน่าจะกลัวไม่น่าได้แอบชอบพี่หรอกคุณสแตมสติ๊กเดี๋ยวจะการเออน้องก็แอบชอบเขาไม่ได้กลัวค่ะ
1: ไม่ได้กลัวคร
0: ับ เขาไม่ได้กลัวอ้าวต่อหลังจากนั้นก็เลยเป็นรู้จัก
1: ก็เลยมีข่าวมาที่เรือว่ามีเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินรายการที่สทล.วังนาถอุทยานผมก็เลยลงเขียนสมัครมาครับแล้วก็ไปสอบคัดเลือกมาแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินรายการที่สทล.วังนาถอุทยานครับ
0: อายุเท่าไหร่ตอนนี้นะ
1: 23ปีคร
0: ับ23อ่ะคุณผู้ฟังอายุ23อ่ะตอนนี้เป็นจ่าเอกแล้วนะ
1: ใช่
0: เป็นจ่าเอกแล้วนี่ปีหน้าพร้อมสอบเป็นพันจ่าแล้วใช่ไหม
1: พร้อมครับพร้อม
0: พร้อมแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณรู้ฟังทหารเรือเนี่ยยศไปไวนะ
1: ใช่ครับ
0: นะแล้วก็ดูเว้ยหน้าตาแบบเนี่ยคือทรงจีนทรงเกาหลีนะ
1: ขอบคุณครับพี่สอน
0: คือแล้วคือตอนเนี้ยนางกำลังดังด้วยเพราะนางทำคลิป
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: เนี่ยโทรศัพท์มาหรือเปล่า
1: เอามาครับ
0: เอามาเดี๋ยวส่งคลิปมาให้พี่ดูคือตอนเนี้ยยอดวิวของนางอ่ะที่เอามาลงในเพจของผมอ่ะคุณผู้ฟังมีคนดูนับล้านเลยแล้วแบบคนไม่ได้ดูเนื้อหานะดูว่า หล่อมากหล่อมากหล่อมากคือดีเจสองก็เห็นน้องประจำนะเห็นน้องจนแบบเฉยๆอ่ะเมื่อก่อนก็เอ้ยไอ้หนุ่มคนนี้มันไอ้น้องคนนี้มันดูหล่อนะพรุ่งนี้ดีเจเอิร์คคู่กับดีเจนุ่นนะคะเอาดีเจสอนออกไปเดี๋ยวจะจัดการน้องต้องอยู่งี้เออนะเดี๋ยวจะค่อยให้ดูแล้วกัน
1: โอเคครับ
0: น้องเอิร์คแล้วน้องเอิร์คอยู่กรุงเทพหรือเปล่า
1: ใช่ครับพื้นเพก็เป็นคนกรุงเทพแต่โดยกำเนิดเลยครับ
0: ข้อความมาเยอะมากหลายคนถามคำถามนี้คุณหนูจุณัฐตาบอกว่าอ่านว่าไง
1: ค
0: ุ
1: ณหน
0: ูเขาว่าเนี่ยพี่จะออกมาทางหน้าจอ
1: ไหมคะ
0: เออเอาพูดไปตามความจริงหรือความเล่นก็ได
1: ้ตอนนี้ก็กำลังคบหาดูใจกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ครับ
0: เออ
1: แต่ตอนนี้หัวใจยังไม่ว่างนะครับ
0: น้องการเป็นทหารเรือเนี่ยน้องอย่าไปพูดว่าหัวใจยังไม่ว่างน้องจะต้องบอกว่าคือตอนเนี้ยน้องต้องเนี่ยน้องยังเป็นดาราไม่ได
1: ้เพราะผมรักเดียวใจเดียวไงครับเพราะทหารเรือเนี่ยรักเดียวใจเดียวที่เราเพิ่งพูดไปกันเมื่อกี้ก็เลยต้องบอกความจริง
0: ออกประตูออกไป
1: กันด้วยครับกัน
0: คือวิธีการที่ดีที่สุดในการตอบคำถามในการเดี๋ยวที่จะส่งน้องเป็นดารา
1: ขอบคุณครับ
0: วิธีการก็คือน้องก็ต้องแบบว่าคือตอนนี้เราก็กำลังแบบศึกษาดูใจแต่ถามว่ายังโอเคไหมก็ยังโอเคบ้างแต่คือแบบว่าก็ยังแบบรับสิ่งใหม่ๆได้เสม
1: อโอเค
0: คำถามใหม่น้องยังตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้าง
1: ก็กำลังรักษาก็ขออภัยครับก็กำลังเหมือนดูใจกันอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ที่จะคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็กำลังแต่ว่าก็สามารถเปิดรับทิ้งใหม่ๆเข้ามาได้ครับ
0: คุณแฮปอากุศเนี่ยบอกว่าปิดไลค์การเลิก
1: อย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่ง
0: ไปไหนก็บอกแล้วว่ายังสามารถเปิดอะไรได้อยู่เลย
1: ใช่คร
0: ับเออนะอ๋อเนี่ยน้องมันตื่นเต้นน้องมันตื่นเต้น
1: มาจัดรายการครั้งแรก
0: ครั้งแรกเลยเนาะ
1: ใช่
0: คือปกติก็จัดรายการอยู่แล้วแหละแต่ปัญหาคือจัดรายการแบบเทป
1: ใช่ครับ
0: จัด
1: รายการเทป
0: ออกอากาศตอนช่วงไหนเวลาไหน
1: ก็ที่ผมจัดนะครับก็จะเป็นรายการข่าวทางราชการและข่าวบริการครับเป
0: ็
1: นรายการที่เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆแล้วก็ข้อคิดแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับออกอากาศทุกวัน
0: แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมาไลทุกวันได้ไหมคะเอานางดีเจสอนนี่ออกไปทีเดี๋ยวจะจัดการเดี๋ยวจะจัดการเธอ
1: ไม่ได้ครับ
0: อาการเกินคู่แหละ
1: จอมพี่สอนทำไมไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นรายการล่มจมแน่นอน
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เคยฟังรายการในวิถีไหมเอาดีๆ
1: เคยครับเคย
0: จริงเหรอ
1: ก็เวลาฟังวิทยุตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ก็จะขับรถพาไปโรงเรียนใช่ไหมครับก็จะมีเปิด93ก็จะได้ยินเสียงพี่สอนด้วยครับ
0: เอิ่งฟังตั้งแต่ขับรถไปโรงเรียนเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอจริงจบจากเรียนไหนมา
1: จบจากโรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์ครับ
0: ที่ไหน
1: อยู่บางกะปิครับ
0: เฮ้ยเอ็งเป็นเด็กกรุงเทพเหรอ
1: ใช่ครับเป็นเด็กกรุงเทพอ
0: ยู่บางกะปิโรงเรียนอะไรนะ
1: โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์
0: เป็นโรงเรียนคิดเหรอ
1: ใช่ครับเป็นโรงเรียนคิด
0: เป็นโรงเรียนคิดเหรอจำเพลงประจำโรงเรียนได้ไหม
1: จำได้คร
0: ับ เอาสักหน่อยดิ
1: โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์ลำแสนสนอพ่อเรา
0: จำไม่ได้รู้แหละว่าทุกคนเขินน่ะจริงๆเคยมีใครบอกว่าเราหล่อแบบสไตล์เกาหลีไหม
1: หล่อแบบสไตล์เกาหลีไม่มีนะครับแต่ก็มีบอกว่าหน้าตาน้องดีจังอะไรหน้าตาดีตอนนั้นแบบว่า
0: ดูมั่นนะมึงดูมั่นเหมือนกันนะ
1: ไม่ได้มั่น
0: มีใครมาบอกว่ายังไงเอา
1: แต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าหน้าตาดีนะครับเพราะว่าแบบเราก
0: ็
1: รู้สึกว่ายังมีคนที่หน้าตาดีกว่านี้เยอะเป็นแบบว่าบิวตี้สแตนดาร์ดได้เยอะกว่านี้
0: บิวตี้สแตนดาร์ดประจังคือจะบอกว่าน้องตัวสูงมากนะ
1: ครับ
0: เอ็งสูงเท่าไหร
1: ่สูง183ครับ
0: เนี่ยลองลุกขึ้นยืนมันต่ำกว่าผมหน่อยนะเนี่ยต่ำกว่าผมหน่อยเออเนี่ยเออแต่เพียงแค่ว่ามันดูผอมเท่านั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: เออเดี๋ยวสักพักเอ็งก็มาทรงพี่นี่แหละเชื่อเลยนะอ้าวแล้วอนาคตต่อไปอ่ะพอจบจากวิทยุนี้แล้วก็จะไปไหนต่อคาดว่า
1: ก็ตาม
0: ขยับมาใกล้ๆหน่อย
1: ตามจริงแล้วเนี่ยผมก็จะต้องกลับไป เรือหลวงเจ้าพระยาครับว่าครบวาระ2ปีแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็คือมาช่วยราชการที่นี่เฉยๆครับ2ปีใช่ครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบในเรื่องด้านนี้ครับตั้งแต่มาทำก็เลยอาจจะขออนุญาตผู้บังคับบัญชาอยู่ต่อสัก6เดือนประมาณนี
0: ้แต่พี่ช่วยแต่พี่ช่วยแต่พี่ช่วย
1: นี่ครับ
0: อุ้ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดก่อนชุดนี้ยังไม่แมะคือทำไมอ่ะทำไมน้องว่าวิทยุเนี่ยมีเสน่ห์ตรงไหนอ่ะถ้าหากน้องเลยมาอยู่แล้วน้องคิดว่าวิทยุเนี่ยมีเสน่ห์ตรงไหน
1: ก็ผมในมุมมองของผมนะครับเอาจริงๆวิทยุตอนนี้เนี่ยมันก็ดรอปไปค่อนข้างมากแล้วครับรวมถึงทีวีต่างๆด้วยครับสื่อทีวีสื่อวิทยุพ่ายแพ้ให้กับสื่อออนไลน์ไปทั้งเกือบทั้งหมดเลยตอนนี
0: ้
1: ก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยที่ฟังเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากๆเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้เป็นสื่อหลักแล้วครับแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมว่ามันขาดได้ไหมผมว่ามันขาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยอย่างทหารเรือของเราเนี่ยทำเพื่อความมั่นคงของประเทศใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเหตุมีเหตุจำเป็นหรือว่ามีเหตุสงครามอะไรต่างๆแล้วสื่อออนไลน์เนี่ยมันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับสื่อวิทยุเนี่ยแหละครับก็จะกลับมาเป็นสื่อหลักในการกระจายข่าวสารให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับ
0: คุณดารินบอกว่าน้องสุภาพมากแตกต่างจากดีเจสอนมากๆเลยครับ เดี๋ยวจะจัดการให้หมด นะก็ถามคือตอนนี้สื่อวิทยุก็ต้องยอมรับว่าลดลง
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็มันก็ยังคงมันยังคงดำรงอยู่อะนะ
1: ต้องดำรงอยู่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะมันดูตัวเก่งนะอยากจัดวิทยุเนี่ยคือวิทยุในยุคสมัยนี้มานั่งอ่านข่าวอย่างเดียวไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เราต้องแบบว่ามีความสุขมีความจอยเนี่ยเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยเห็นไห
1: ม
0: คุณผู้ฟังเนี่ยที่เม้นมาเนี่ยคือไม่ได้เม้นมาอยากจะฟังรายการนะอยากจะมาดูแต่ผู้ชายอันนี้คือส่วนสำคัญนะวิธีการที่เราจะปฏิเสธความเจ้าชู้ได้สมมตินะสมมติว่ามีคือวันนี้ดีเจสอนแต่งชุดมาเพื่อพร้อมจะไปทำงานต่อวันนี้ดีเจสอนมีเวรนางก็เลยแบบยังแบบเต็มที่ไม่ได้คือหลายๆคนก็รู้ว่าตอนเช้าดีเจสอนเป็นชายแท้แต่พอหกโมงเย็นเนี่ยคือพี่ก็เป็นหญิงแท
1: ้อ๋อแล้วครับ
0: เอาถามจริงสเปคของน้องเป็นแบบไหน
1: สเปคของผมเหรอครับ
0: สเปคทหารจะผู้ชายต้องมีสเปค
1: สเปคของผมผมคิดว่าผมชอบคนผิวขาว
0: ผิวขาว
1: แล้วก็ผมยาว
0: ผมยาวโอเค
1: แล้วก็เรียบร้อยครับผมชอบคนเรียบร้อย
0: อ้าวแล้วถ้าผู้หญิงคนนี้น้องถ้าอย่าง
1: น
0: ี้เป็นสเปคหรือเปล่านะ
1: เขาดูหน่อยได้ไหมครับ
0: นี่อ้าว
1: โอ้ใช่เลยครับแบบนี
0: ้อย่างนี้คือสเปคเลยเหรอ
1: แต่ว่าอันนี้ผมมันมีหนวดไปนิดนึงนะคร
0: ับมันไม่ใช่หนวดน้องอันนั้นคือพี่แต่งไงมันเป็นชุดแบบธีมผีเสื้ออ ๋
1: อเป็นผีเสื้อ
0: เนี่ยคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะลองเข้ามาดูได้ในเพจเสียงจากทหารเรือน้องบอกว่าเนี่ยคือสเปคอย่างแท้จริง
1: หุ่นแบบนี้ชอบเลยครับ
0: จริงเหรอเห็นไหมอย่างเงี้ยคือ
1: โอ้อันนี้เซ็กซี่มากเลย
0: จริงเหรออันนี้
1: เสื้อลายผีเสื้ออ
0: ันนี้เป็นเสื้อลายผีเสื้อที่พี่ไม่รู้นะว่าเขาคือใครอ่ะแต่เขาคือหญิงแท้ที่งดงามพี่ไม่เคยเจอเขาเลย
1: หญิงแท้ที่งดงาม
0: เขาเป็นหญิงแท้ที่งดงาม
1: โอ
0: ้
1: อันนี้น้องชื่อว่าอะไรครับเนี่ย
0: น้องชื่อดิซซี
1: ่
0: ดิซซี่
1: เป็นน้องสาวพี่สอนหรือเปล่าครับ
0: ก็มีคนบอกคล้าย
1: ๆมีคนบอกคล้ายๆ
0: ถ้าอยากเจอเขาเดี๋ยวเจอเขาตอนหนึ่งทุ่มทักมาหาเขาได
1: ้นะโอเคคร
0: ับ โอเคอ้าวไปดูการซ้อมพายเรือกันหน่อยได้เห็นการซ้อมพายเรือบ้างไหม
1: ได้เห็นการซ้อมพายเรือมาครับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปทำTikTok เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: แล้วไปทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรหน่อยเล่าบ้างหน่อย
1: ก็เป็นทำลงเพจกรมสื่อสารด้วยครับเป็นเกี่ยวกับเชิญชวนให้ประชาชนมารับชมการฝึกซ้
0: อม
1: ขบวนเรือพระราชพิธีครับ
0: เคยพายไหม
1: ไม่เคยเลยครับไม่เคย
0: ไม่เคยพายเลย
1: ใช
0: ่แต่ก็เขาเรียกอะไรเห็นแล้วก็รู้สึกขนลุกเนาะ
1: ขนลุกครับแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจในความเป็นไทยมากๆเลยเพราะว่าแบบต่างชาติหลายๆชาติเนี่ยก็มาร่วมรับชมกันแล้วเขาก็มีความเอนจอยในการรับชมแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับ
0: น้องควรอยู่กับรายการตลอดไปค่ะเปลี่ยนคนใหม่ค่ะด่วนเจออย่ามา
1: ไม่ได้
0: ให้มันอยู่กันบ้างอ้าวในฐานะที่น้องเป็นทหารเรือน้องก็ต้องรับได้ไหม ฮ่ฮ่ฮ่าให้เงี้ยเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินครับ
0: ครับแล้วคิดว่าทำได้ไหม
1: คิดว่าทำได้นะ
0: ถ้าทำได้รอรับพี่นะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปก่อนคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีการซ้อมย่อยภายเรือพระราชพิธีได้เข้าไปดูปะได้เข้ามาดูบ้างไหม
1: ได้เข้ามาดูอยู่
0: ได้เข้ามาดูอยู่นะคุณผู้ฟังมีการซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีตอนช่วงกำลังพายน้องตั้งแต่สะพานพระราม8มาจนถึงหน้าศิริราชอ่ะ
1: คร
0: ับ ฝนตกหนักมาก
1: ใช่ครับเมื่อวานฝน
0: นี่อากาศเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยอันเนี้ยผมอยู่ตรงหอธงนะจุดที่สูงที่สุดนะแล้วสักพักอันเนี้ยคือตอนที่ฝนยังไม่ตกสักพักมันตกหนักมากเลย อยู่ตรงด้านหน้าพระบรมมหาราชวังนะคุณผู้ฟังแต่พอฝีพายผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาขออภัยผ่านหน้าพระบรมมหาราชวังฝนหยุดขนลุกน้องขนลุกอ
1: ่
0: ะไปดูบรรยากาศของการพายเรือการซักซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่5สักหน่อย
2: แตงเอ้ย
3: ซ้อม
2: แตงพาย

0: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างเห็นแล้วขนลุกไหม
2: ขนลุกมากเลยครับ
1: เนี่ยคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมไหมตะกี้ฝึกได้ฟังแล้วนะ
2: โอเคคร
1: ับ พร้อม คือบทแรกก็แล้วอ่ะฮ่าให้เอาหูเนี่ย
2: ฮ่าให
1: ้ให้มันดูมันแข็งแรงหน่อยดิฮ่าให้
2: ฮ่าให
1: ้โอเคพร้อมนะ
2: โอเค
1: สุพรรณหงส์ฮ่า
2: อ
1: ันนี้ช้าช้าน้องช้า
2: โอเค
1: คุณไม่ต้องเล่นมุกอ่ะให้พี่เล่นมุกคนเดียวพอ
2: โอเค
1: สุพรรณหงส์ฮ่
2: า
1: ช้าบอกให้ช้า
2: อ๋อคืออย่าเพิ่ง
1: ตอนแรกช้าก่อน
2: ช้า
1: เออ
2: ช้า
1: เออมึงเป็นทหารเรือจริงป่ะเน
2: ี่ยโอเคโอเค
1: โอเคโอเค
2: โอเค
1: โอ้ยหัวจะปวดไม่อยากคิดว่าตัวเองหน้าตาดีแล้วจะทำอะไรได้ทุกเรื่องนะพร้อมนะ
2: โอเคครับพร้อมนะครับช้าก่อน
1: เออช้าก่อนสุพรรณหง
2: ส์ช้า
1: ช้าให้มันมีความเข้มแข็งสิช้าให้มันมีความเข้มแข็ง
2: โอเคครับ
1: สุพรรณหง
2: ส์ช้า
1: ส่งผวงหอยจ้ะอันนี้จ้ะ
2: ชะ
1: งามชดชอยลอยลังสิน
2: แล้วไม่หี
1: อันนี้ห้าให
2: ้ห้าให้
1: มึงเว้นนานจ้ะ ไม่ต้องเว้นนานมากนะ
2: ครับได
1: ้

0: เหมือนมึงจะสิ้นใจอ่ะเหมือนมึงจะหมดอะไรตายหรือหมดใจที่จะตาย
1: ไอ้พี่สอนนี่เคยไปร้องมาก่อนใช่มั้ยครับ
0: ไม่พี่ชอบ
1: อ๋อ
0: เสียงเป็นไงบ้าง
1: เสียงเหมือนเลยครับเสียงเหมือนที่พระราชพิธี
0: เอ้ยน้องจริงๆเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อุ้ยน้องพูดจนพี่ขนลุกอ่ะพี่เสียงดีเหรอ
1: นึกว่าขนลุกเสียงผมร้อง
0: ฮะเสียงมึงกับกูนั่งนอนไม่ได้ขนลุกเลยเอออ้าวเดี๋ยววันนี้เราเปิดโอกาสให้หนึ่งสายหน้าไมค์เข้ามาคุยกับน้องอ้าวน้องคิดว่าสายหน้าไมค์วันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเหมือนที่เท่าที่ดูมามีแต่ผู้หญิงหรือเปล่าม
0: ีแต่ผู้หญิงดังนั้นแล้วผู้ชายห้ามโทรมา
1: ไม่ใช่ครับโทรมาได้
0: โทรมาได้หรอคือมีความคิดชอบหัวเกียนไหม
1: หมายถึงว่าผม
0: เออเคยมีความคิดไหม
1: ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของทหารนะครับ
0: เนี่ยคุณผู้ฟังเขาก็ชอบไอ้ต้าหัวเกียนนะดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาน้องบอกหน่อยว่าให้โทรมาเบอร์ไหนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์
1: 024757675ครับ
0: เคยคิดจะทำอะไรแล้วพูดจาให้มันแรงๆไหมคือเราเป็นคนรับปกติเราเป็นคนไงเป็นคนสุภาพไหม
1: ก็คิดว่าเป็นคนที่เรียบร้อยคร
0: ับ เรียบร้อยแล้วพี่อยาก
1: ก็เรียบร้อยเป็นบางโอกาสแต่ว่าโดยจริงๆแล้วพี่สอนเป็นคนที่แบบว่าเป็นกันเองครับแล้วก็ดูเข้าถึงง่ายไม่ได้
0: อันนี้พูดจากใจหรือว่าสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับพูดจากใจครับ
0: ไม่ได้สตรอเบอรี่นะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคคุณผู้ฟังขอ1สายหน้าไมค์คุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาด่วนเลยแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675
0: ผมจะส่งลิงก์ไปนะคุณเปิดไมค์เปิดกล้องเข้ามานะถ้าหาพร้อมแล้วกูละโทรมาเลยโทรมาเลยกูนะ
1: โทรมาเลย
0: โทรมาเลยโอเคพูดทำให้มันน่ารักเองเราเป็นแบบทหารเรือโทรมาเลย
1: โทรมาเลย
0: โทรมาคุณผู้ฟัง

0: ำไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: โอเค7นาฬิกา52นาทีกลับมาพบกันกับในวิถีเมืองดีประเทศไทยยามเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างมาเข้ารายการวิทยุกับพี่วันแรก
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแต่ว่าพยายามข่มใจไว้ไม่ให้ตกหลุมรักในความรอของพี่สอน
1: ทำไมน้องพูดอย่างนี้ออกหน้าสื่ออ่ะ
2: ทำไมครับ
1: ทำไมพูดอย่างนี้หน้าสื่ออ่ะเราคือน้องก็ชอบดูแล้วเขาก็ชอบมาเอามาเล่นกันเดี๋ยวเราสองคนก็กลายเป็นซีรีส์วายอีก
2: อ๋อซีรีส์วาย
1: ซีรีส์วายน้องเป็นซีรีส์วายแนวตั้งคุณผู้ฟังชอบมาทำแกล้งแบบว่าให้เราสองคนเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะพี่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นน้องเข้าใจป่ะเพราะว่า
2: เข้าใจคร
1: ับ เราต้องรักชาติเราจะรักคนอื่นไม่ได้เลยพี่รักชาติอย่างเดียวพี่รักชาติกับรักประชาชนเข้าใจไหมดังนั้นน้องจะมารักพี่อย่างเดียวไม่ได้เข้าใจเปล่าเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์เรื่องนั้นนะทำไมพี่หน้าใหญ่จังวะพอมาดูใกล้ๆเองเนี่ยนะ12ปีถามว่าเนี่ยต้องบอกว่าน้องคือนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นน้องผมนะ12ปีทำไมถึงเลือกที่จะไปเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือเล่าให้ฟังหน่อย
2: ก็วันนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยผมอยากจะเป็นนักเรียนจ่าอากาศครับแต่ว่าผมสอบติดนักเรียนจ่าทหารเรือด้วยแล้วเขาต้องมาเทสร่างกายก่อน
1: อ่ะมาเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยกันค่อยไปมาดูสายหน้าไมค์กันก่อน ตอนนี้เข้ามาแล้วแหมเวลาฉันจัดรายการเนี่ยไม่เคยโทรเข้ามาหรอกแต่เวลามีผู้ชายเนี่ยโทรเข้ามาจังเลยอ้าวสวัสดีจ้า
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหมีสาวน้อยด้วย
3: ค่ะเต็มรถเลยค่ะ
1: เต็มอันนี้คือลูกเธอทั้งหมดเลยเหรอ
3: ลูกค่ะสองคนค่ะ
4: สวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วข้างหลังอ่ะ
5: นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้น่ารักมากเลยอันนี้ชื่ออะไรคะคนนี
5: ้น้องนิราค่ะ
1: นิราอยู่ชั้นไหนแล้วคะ
5: อยู่ชั้นไหนคะ
4: สองสอง
1: นี่ชั้นไหนแล้วนะคะ
5: อ
1: นุบาลสองโอเคน้องนิราอนาคตอยากเป็นอะไรคะ
5: อยากเป็นอะไรคะพูดได้เลยค่ะ
1: หนูอยากเป็นอะไรคะโอเคหนูอยากเป็นปอบค่ะแลบลิ้นโอเคมาพี่สอนรู้ดีอ่ะมาอีกคนนึงสาวน้อยอีกคนนึงชื่ออะไรคะ
6: ทาราครับ
1: น้องทาราน้องทาราชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
6: ทาราคร
1: ับ อ๋อทาราชื่อเล่นชื่อทาราโอเคนี่แปลว่าสายน้ำนะทารานะทาราอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนไหนลูก
6: สามชัยคร
1: ับ
6: อ
1: ยู่สามชัยหนูใส่ชุดลูกเสือใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
1: หนูร้องเพลงลูกเสือได้ไหม
6: ไม่ได้นะ
1: โอเคหนูเป็นความเพอร์เฟคของโรงเรียนมากที่โรงเรียนเนี่ยสอนวิชาลูกเสือแล้วหนูยังร้องไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวน้องทาราร้องตามพี่สอนโอเคไหมครับ
6: ฮะ
1: ลูกเสือเขาไม่จับมือซ้าย
6: ลูกเสือเขาไม่จับมือซ้าย
1: ยื่นคว้ามาเอามาขอตังแม่
6: ยื่นขวามาเอามาขอตังค์แม
1: ่แม่จ๋าแม่ช่วยดูแลน้องทาราอนาคตอยากเป็นอะไรครับ
7: นักร้องกับเกมเมอร์ค่ะ
1: โอเคน้องน้องอยากเป็นสแกมเมอร์ใช่ไหมครับ
2: สแกมเมอร์ไม่ใช่
7: เกมเมอร
1: ์โอเคเกมเมอร์โอเคดังนั้นแล้วหนูไม่ต้องตั้งใจเรียนนะลูกหนูเล่นแต่เกมอย่างเดียวไปเลยลูกเรื่องนี้แม่อนุญาตเพราะว่าหนูอยากเป็นนักเล่นเกมโอเคไหม
7: ฮะ
1: โอเค
2: น้องชอบเล่นเกมอะไรครับ
1: ชอบเล่นเกมอะไรครับ
7: โรบล็อกค
1: ่
7: ะ
1: โอเคมันคือเกมอะไรอ่ะ
2: มันเกมในมือถือ
1: เกมในมือถือนะ
2: เด็กๆเขาชอบเล่นกัน
1: โอเคแล้วชอบวิชาไหนที่สุดครับน้องทารา
7: คณะคร
1: ับ โอเคหนูเยี่ยมมากๆเลยหนูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษหนูไม่ต้องสนใจเลยหนูเตะแต่บอลอย่างเดียวลูกเชื่อพ่อโอเคไหม
2: ผมก็ยังไปเที่ยวเวลา
1: โอเคโอเคไปแล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
1: โอเคไปเที่ยวไปเที่ยวเวลาเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องไปก่อนนะบ๊ายบายนะพี่เขาหล่อไหมพี่เขาหล่อไหม
7: หล่อ
1: โอเคใครหล่อกว่ากันใครหล่อกว่ากันใครหล่อกว่ากันคิดไม่ได้เท่ากันเท่ากันเดี๋ยวให้น้องไปส่งทำงานต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาว่างๆเดี๋ยวมาต่อใหม
2: ่ได้
1: นะครับโอเคครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับฟังด้วยครับ
1: สวัสดีครับอ้าวน้องคุณแม่แล้วใครขับรถอยู
8: ่อ๋ออ
1: ๋อนี่คือใคร
8: สวัสดีครับ
1: อุ้ยคุณพ่อสวัสดีครับคือวันนี้คือวันนี้ดีเจสอนเป็นชายแท้ 100% นะพ่อนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเรื่องนี้หลังไมค์
8: รถเกือบชนเลยพูด
1: เดี๋ยวค่อยคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อ
8: พ่อดิวครับ
1: คุณพ่อดิวคุณพ่อดิวนะคุณพ่อดิวนี่จมูกจมึกโด่งสันเป็นคมทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะพ่อดิวนะโอเคเดี๋ยวหลังไมค์อย่างที่เรารู้กันคุณแม่ฟังรายการมานานหรือยัง
9: ก็สักปีนึงได้แล้วค่ะฟังทุกวันเลยค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
9: เหมือนฟังเพื่อนคุยค่ะ
1: เหรอโอเคนะ
9: ใช่เพราะเพื่อนก็จะฟิลนี้แบบว่าสนุกค่ะคุยตลกสนุกอะไรอย่างเง
1: ี้
9: ยค่ะ
1: นะว่างๆก็มามีตติ้งกันบ้างนะอยากจะเจอนะครอบครัวเนี้ยแต่คุณพ่อเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วนะคุณพ่อนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะโอเคหลังไมค์เรารู้กันนะ
8: โอเค
1: อ้าวคุณแอร์ทิ้งท้ายรายการหน่อยทำไมถึงเขาเรียกอะไรเชิญชวนคุณผู้ฟังมาฟังรายการนี้เยอะๆหน่อย
9: รู้สึกว่าตื่นมาก็มีความสุขนะคะที่ได้ฟังในทุกๆวันแล้วก็แบบเหมือนมันผ่อนคลายอะค่ะเหมือนฟังเพื่อนคุยจริงๆค่ะแล้วแบบเหมือนเจอกันทุกวันก็เหมือนเจอเพื่อนทุกวันเลยอะค่ะฟังกันเยอะๆนะคะ
1: ดูเธอจะเอาโทรศัพท์เนี่ยใกล้กับแฟนอย่างเดียวนะมาโชว์ความรักเหรอต่อหน้าสื่อ
9: นี่แค่โทรมาอวดเฉยๆค
1: ่
9: ะไม่ได้
1: ต้อง
9: โทรมาอะไรเลยค่ะ
1: โอเคแหมความร้ายกาจโอเควันนี้เวลาหมดเวลาเดี๋ยวเธอเขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ส่งกลับมาหน่อยนะเดี๋ยวมีของรางวัลส่งมอบไปให้นะครับเราแล้วก็ครอบครัวนี้ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขครับสวัสดีจ้า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปัตตานีเปิดงานประเพณีวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและพิธีทำบุญเทกระจาดประจำปี2569จังหวัดปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเทพปูชนียสถานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจัดงานประเพณีวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและงานประเพณีทำบุญเทกระจาดประจำปี2569ณศาลเจ้าเล่งจูเกียงปัตตานีโดยมีนายสนั่นสุนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยประธานสงฆ์คณะสงฆ์ผู้แทนสมาคมมูลนิธิชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีทั้ง8องค์กรหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนศิษยานุศิษย์และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งนายสนั่นสุนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่ามูลนิธิเทพบูชนียสถานเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์สำคัญของจังหวัดปัตตานีที่ก่อตั้งมานานกว่า42ปีมีความสำคัญในการสนับสนุนงานของภาครัฐและภาคเอกชนช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกับศาลเจ้าเล่งจูเกียงในการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องภายในงานมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดปัตตานีเพื่อความเป็นสิริมงคลการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายทานแก่ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมมงคลที่จัดขึ้นล่วงหน้าก่อนเข้าสู่เทศกาลสำคัญอื่นๆของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ได้แก่เทศกาลไหว้พระจันทร์และงานประเพณีถือศีลกินเจที่จะจัดขึ้นในลำดับถัดไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คนศพ
1: ขณะนี้พบว่ามีคนตาย3คนญาติมารับศพแล้ว2ศพเหลืออีก1ศพยังไม่มี
2: ฟังไปฟังมาก็ชักสับสนนั้นเนี่ยทำไมถึงใช้คำว่าคนบ้างศพบ้างล่ะคะ
3: ถ้าเด็กๆสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคำลักษณะนามนั้นต้องสัมพันธ์กับคำนามที่มาข้างหน้าดังนั้นเมื่อพูดถึงคนตายก็นับเป็นคนแต่เมื่อพูดถึงศพก็นับเป็นศพจ้ะ
4: ฟังพี่พจน์อธิบายแล้วหายงงไปเลยครับ
3: ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดหรอกจ้ะเพียงแต่ต้องค่อยๆทำความเข้าใจเท่านั้นเองแล้วอย่าลืมนะว่าคำลักษณะนามนั้นต้องสัมพันธ์กับคำนามที่มาข้างหน้าเสมอจ้ะ
2: ใจดีก็ค่อยๆศึกษาจากพี่พจน์คนเก่งนี่แหละค่ะ
4: แม่ไม่ค่อยประจบเลยนะเนี่ย

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะกับเช้าวันพุธวันนี้วันที่อากาศตอนเช้าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีฝนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเมื่อวานนำร่องมาแล้วนะคะฝนตกในหลายๆพื้นที่เลยแล้วก็จะตกต่อเนื่องไปอีกหลายวันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันได้ตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่5แล้วนะคะวิทยากรที่มาพูดคุยในวันนี้สาวสวยของเราค่ะจ้องกัน2คนจ้องไปแบบว่าช้อปปี้ลาซาด้าค่ะพออาจารย์จุดาพรศรีนะคะสวัสดีค่ะพออ
10: สว
9: ั
10: สดีค่ะ
9: ค่ะแล้วก็ผู้ที่รับสายนะคะน้องโอเล่ค่ะ02-383-9003และ02-383-9042หมายเลขเช่นเคยนะคะส่วน Facebook Live กับช่อง YouTube ก็มีการถ่ายทอดสดเช่นเคยค่ะโดยน้องอามนะคะเอาล่ะค่ะมาเริ่มในเรื่องของอากาศกันดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่5แล้วนะคะมาติดตามว่าตอนนี้สถานการณ์ฝนในบ้านเราเป็นยังไงบ้างค่ะพ่อ
10: ก็ช่วงนี้นะคะก็คือตัวแนวร่องมรสุมอะค่ะเขาก็เลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยมันก็เลยทำให้ฝนค่อนข้างจะเยอะนะคะค่อนข้างชุกอย่างที่เคยบอกที่ผ่านมานะก็คือเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่ปลายฝนแล้วนะคะก็คือช่วงที่แบบพีคสุดแล้วนะคะก็จะทำให้มีแนวร่องมรสุมเกิดขึ้นทางด้านพาดผ่านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามตอนบนแต่ความถี่มันยังไม่เยอะนะคะมันก็เริ่มแผ่ลงมาคุมเป็นระดับอ่อนๆมันก็เริ่มดันลงมามันก็เลยทำให้มีแนวเกิดแนวร่องมรสุมเกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้ทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาคกลางก็ยังคงมีฝนตกอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะอาจจะเป็นบางจังหวัดแต่ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะไม่ได้ทุกภาคภาคที่ตกหนักไอ้จังหวัดที่ตกหนักก็จะหนักมากก็จะมีค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านประเทศไทยก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะแต่เดี๋ยวช่วงประมาณวันที่10หรือ11นะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะคือช่วงนี้ทางด้านประเทศไทยนะคะก็จะมีการกระจายฝนที่ดีเลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเราก็เตือนนะคะเตือนทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางนะคะก็จะให้ระมัดระวังเรื่องที่มีฝนตกหนักนะคะก็จะอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยพื้นที่ไหนที่จังหวัดไหนที่ไม่ได้มีฝนตกหนักแต่มีฝนตกสะสมก็อาจจะเฝ้าระวังไว้ด้วย
9: ค่ะ
10: โดยเฉพาะที่ใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าใกล้ภูเขานะคะส่วนภาคใต้การกระจายฝนก็ยังคงดีนะคะการกระจายฝนยังคงดีโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะตอนบนนะคะก็การกระจายดีอยู่ยังดีอยู่เหมือนกันนะคะส่วนคลื่นลมก็ช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ2เมตรแต่เดี๋ยวต้องดูอีกครั้งนึงว่าช่วงวันที่12 13นะคะว่าจะมีกำลังแรงขึ้นหรือเปล่าแต่ดูแนวโน้มก็น่าจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะ
9: ค่ะค่ะดูแล้วก็สวยงามเลยนะคะสำหรับความกดอากาศสูงที
10: ่
9: ลงมาความถี่ค่อนข้างถี่เลยน
10: ะคะ
9: ค่ะเส้นนี้สวยเลยนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบตอนนี้ยังไม่ได้หนาวนะคะทำความ
10: ยังความชื้นยังเยอะอย
9: ู่
10: ก็เลยทำให้ยังคงมีฝนก็แนวปะทะนะคะมันก็ทำให้มีฝนอากาศยังคงไม่หนาวนะคะแต่ช่วงเช้าเช้าแถวภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอากาศจะเอ้ยช่วงเช้าเช้าได้ลมเย็นเย็นเข้ามาแต่ในวันพรุ่งนี้นี่ร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาทั้งด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นก็จะซึมลงมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะค่อนข้างจะซึมลงมาอีกนะคะซึมต่อเนื่องลงมาอีกก็เลยทำให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงไปพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนภาคกลางมากยิ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ
9: ค่ะ
10: ค่ะ
9: ค่ะวันนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตามบนบนนะคะแต่ว่าถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยความกดอากาศสูงก็แผ่ลงมา
10: ก็แผ่ก็ลงมาได้อีกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้ร่องมรสุมดันลงมาทางด้านภาคกลางมากยิ่งขึ้นค่ะ
9: ค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูรายภาคกันดีกว่านะคะว่าแต่ละภาคนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
10: อย่างภาคเหนือนะคะเมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะมีฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัด อะไรอ่ะดอยมู
9: เซอร์
10: จังหวัดตากใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
10: ใช่ค่ะก็41.1นะคะดอกนั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะส่วนจังหวัดพะเยาเอ่ยเชียงใหม่เองก็เป็นฝนปานกลางนะคะแต่วันนี้การกระจายฝนก็ยังคงดีนะคะก็วันนี้ก็น่าจะเน้นทางด้านภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือตอนกลางด้วยนะคะค่ะโดยรวมแล้วก็ยังคงดีนะคะวันนี้การกระจายของฝนทางด้านภาคเหนือก็70%ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนยังคงเน้นฝนตกหนักทางด้านรับลมก็คือแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็จังหวัดตากนะคะแล้วก็ทางด้านภาคเหนือก็จะมีทางด้านทางต้นตนบนก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะคะแล้วก็ตอนล่างก็จะมีสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรนะคะก็ให้เฝ้าระวังด้วยนะคะแล้วก็หนักมากก็อาจจะมีแถวพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะเพราะเพชรบูรณ์เนี่ยมันมีเทือกเขานะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยแล้วก็จังหวัดที่ใกล้ๆก็จะเป็นอุตรดิตถ์ประมาณนี้นะคะให้เฝ้าระวังไว้ด้วยค่ะ
9: ค่ะ
10: ลมก็ค่อนข้างจะแปรปรวนเพราะว่าแนวร่องมรสุมพาดผ่านลงมาเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านเนี่ยมันก็หลังมามีทั้งลมเหนือลมตะวันตกเฉียงเหนือลมตะวันตกลมใต้อะค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
9: ค่ะอันนี้คือลักษณะอากาศในภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนต้องตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านน่านอีกแล้ว
10: ค่ะ
9: ใช่ค่ะแต่ไม่น่าจะหนักเท่าครั้งก่อนนะคะสำหรับที่น่าน
10: ก็เบาๆลงไปนะคะ
9: ค่ะ
10: ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะมีฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะ 95.2 นะคะรองลงมาก็จะเป็นหนองคาย 82.0 นะคะซึ่งแล้วก็จะเป็นลักษณะอุบลราชธานีก็ฝนตกหนักด้วยนะคะ 47.6 นะคะซึ่งวันนี้การกระจายของฝนทางด้านภาคอีสานก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็เน้นฝนตกหนักทางด้านเลยหนองคายก็คือทางด้านเลยหนองคายเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นฝนตกหนักนะคะหนองบัวลำพูอุดรธานีรวมทั้งชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านมีฝนตกหนักมากนะคะก็อาจจะเป็นบึงกาฬสกลนครนะคะนครพนมขอนแก่นมหาสารคามรวมทั้งอุบลราชธานีอำนาจเจริญและยะโสธรด้วยนะคะ
9: ค
10: ่ะก็มีฝนตกหนัก
9: พูดถึงบึงกาฬนะคะผอ.อำเภอที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดนะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่โซ่พิสัยค่ะ150มิลลิเมตรรองลงมาก็คือที่บ้านดุงอุดรธานี124.6 มิลลิเมตร
10: ค
9: ่ะค่ะภาคอีสานก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวัง
10: ใช่ใช่ค่ะวันนี้ตรงฟังได้พระราชภาคอีสานเนี่ยก็ค่อนข้างจะอันตรายกว่าทางด้านภาคเหนือนะคะเพราะว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำแนวร่องมรสุมพัดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร่องหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมอยู่ทางด้านภาคอีสานด้วยนะคะดังนั้นวันนี้มีโอกาสฝนตกตลอดทุกช่วงเวลาเลยนะคะม
9: ี
10: เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าเป็นภาคเหนือก็จะมีตกเข้ามาเรื่อยๆตกหยุดนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงการกระจายฝนตกได้ตลอดเลยนะคะตลอดได้ทั้งวันเลยนะคะว
9: ัน
10: นี้นะคะอย่างตอนนี้นะคะภาพเรดาร์ตรวจอากาศก็จะมีกลุ่มฝนอยู่ทางด้านเล็กฝนปานกลางนะคะฝนปานกลางก็อยู่ทางด้านอุดรธานีนะคะหนองคายก็ยังกำลังตกอยู่นะคะอุดรธานีหนองคายนะคะแล้วก็ทางด้านบึงกาฬด้วยนะคะก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะมุกดาหารก็เช่นกันนะคะอย่างที่แล้วก็รวมทั้งจังหวัดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็มันมีวันนี้มีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยเพราะเมฆเยอะอยู่นะคะที่ปกคลุมทางด้านภาคอีสานค่ะ
9: ค่ะ เมฆเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะ
10: ร้อยละ80เลยวันนี
9: ้ใช่ใช่พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคอีสานวันนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะคะโดยเฉพาะอีสานตอนบน
10: ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีสานตอนกลางนะคะอีสานก็ยังพรุ่งนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องอีกเพราะว่าแนวร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานเต็มๆแล้วทีนี้พรุ่งนี้ทางด้านภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานตอนกลางนี่ก็น่าจะโฟกัสมากยิ่งขึ้นค่ะ
9: ค่ะยินดีเราไปต่อกันที่ภาคกลางค่ะภาคกลางน่าจะได้น้ำฝนและคราวนี้ค่ะ
10: ภาคกลางเมื่อวานการกระจายฝนดีนะคะการกระจายฝนดีเลยนะคะก็แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่ตากฟ้านครสวรรค์นะคะ 13.0 นะคะซึ่งวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคกลางก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นทางด้านแม่ฮ่องสอนนะคะคือทางด้านภาคกลางตอนบนแม่ฮ่องสอนอุทัยธานีนะคะรวมทั้งพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านที่ตะวันตกก็จะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะคะแล้วก็สมุทรสงครามและสมุทรสาครแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะแนวร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนต่ำลงมาถึงอยู่ทางด้านภาคกลางดังนั้นทางพรุ่งนี้นะคะ10-11เนี่ยทางด้านภาคกลางการกระจายฝนก็ดีนะคะมีโอกาสตกได้ตลอดช่วงเวลาเลยนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างนะคะ
9: ค่ะวันนี้ภาคกลางก็ต้องระมัดระวังแล้วนะคะฝนเพิ่มขึ้นแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเลยนะคะจนถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามเลยแต่ว่าวันพรุ่งนี้ภาคกลางนะคะปริมาณฝนจะเพิ่มมากกว่าวันนี้อีกนะคะทีนี้ไปดูภาคตะวันออกกันค่ะ
10: ภาคตะวันออกอย่างเมื่อวานการกระจายฝนนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักอยู่ที่ปราจีนบุรี 44.5 นะคะอย่างวันนี้การกระจายฝนนะคะทางด้านภาคกลางก็ขอควายภาคตะวันออกนะคะก็ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนตกหนักก็คือจังหวัดเดิมๆนะคะนครนายกปราจีนบุรีนะคะรวมทักษะแก้วด้วยแล้วก็จันทบุรีและตราดนะคะ
9: ก็
10: ให้เฝ้าระวังต่อไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ผ่านมานี้จันทบุรีเห็นข่าวก็มีน้ำท่วมแล้วนะคะก็มีน้ำท่วมแล้วก็ให้เฝ้าระวังต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงเดียวพรุ่งนี้เนี่ยแนวร่องมาสู่มาเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางก็ภาคตะวันออกก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันนะคะ
9: ค่ะ
10: สำหรับคลื่นลมก็อยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะแต่แถวระยองจันทราดนี่ก็น่าจะมากกว่า2เมตรนะคะ
9: ค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ตกนะคะ
10: ค่ะ
9: อาจจะเป็นน้ำจิ้มพรุ่งนี้จะมากกว่านี้อีก
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะไปภาคใต้ทั้งสองฝั่งกันค่ะ
10: ภาคใต้นะคะก็คือเมื่อวานภาคใต้เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ตอนบนนะคะเป็นการกระจายฝนก็อยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนร้อยละ30ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยนะคะถึงปานกลางมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดชุมพร 11.9 นะคะซึ่งวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ก็ส่วนมากเราจะเน้นทางด้านตอนบนกับตอนล่างนะคะตอนบนก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะตอนล่างก็เป็นปัตตานียะลาและนราธิวาสเขาก็งงว่าทำไมต้องเว้นตรงกลางไว้ด้วย
9: ตรงกลางไว้
10: เพราะตอนล่างนี่มันจะเป็นลักษณะแนวลมแนวขอบของคืออะไรแนวขอบของมวลอากาศเย็นของซีกโลกใต้นะคะก
9: ็
10: แนวล
9: ม
10: เคลื่อนเข้ามาปะทะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตอนบนก็คือที่แนวใต้แนวร่องมรสุมนะคะ
9: เคลื่อนขึ้นไป
10: ใช่ค่ะมันก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าเป็นลักษณะที่มันเป็นลมบอกไม่ถูกเป็นแอนตี้ค่ะคลุมอยู่ทางด้านภาคใต้อะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้มีฝนอยู่ทางด้านตอนบนกับตอนล่างยกเป็นตอนกลาง
9: ยกเป็นตอนกลาง
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะตอนกลางก็อาจจะมีได้ประปรายในบางพื้นที่
10: ใช่ค่ะ
9: นะคะ
10: ค่ะ
9: ค่ะสำหรับปริมาณฝนนะคะ
10: ปริมาณฝนก็ค่ะ
9: ปริมาณฝนนะคะที่มากที่สุดอยู่ที่ชุมพร
10: ค่ะ
9: ชุมพรนะคะ 81.0 มิลลิเมตรค่ะ
10: ที่จังหวัดที่อำเภอสวี
9: ใช่อำเภอสวีค่ะที่ชุมพร
10: แต่นี้ที่อำเภอเมืองก็ได้แค่11แต่ว่าสวีชุมสวีหลังสวนเนี่ยเป็นปกติของเขาอยู่แล้วที่เป็นฝนตกค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าฝนตกที่ระนองมันก็มาจบตกที่หลังสวนและสวีด้วยค
9: ่
10: ะ
9: ค่ะก็เป็นผลพลอยได้จากทางระนองซึ่งเราไปดูฝนระนองกันค่ะว่าเยอะแค่ไหน
10: ค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็เมื่อวานเนี่ยมีตกจากข้อมูลของเราตรวจได้2ที่มีตก2ที่นะคะเป็นฝนปานกลางและหนักนะคะก็คือหนักมากที่ระนอง 103.6 ค่ะและรองลงมาก็ตะกัวป่า12แตกต่างมาก 12.4 นะคะซึ่งวันนี้การกระจายของฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่เน้นฝนตกหนัก นะคะระนองและพังงา2จังหวัดค่ะเราไม่เน้นจังหวัดอื่นนะคะเราเน้น2จังหวัดนะคะระนองและพังงานะคะ
9: ค่ะ
10: คลื่นก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะ
9: ค่ะถ้าเป็นข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟัง
10: เยอะไหมคะ
9: เยอะมากระนองนะคะเป็นจังหวัดที่มีฝนเยอะมากที่สุดนะคะ 156.5 มิลลิเมตรค่ะ
10: ใช่ค่ะอย่างของเราที่ตรวจวัดได้ 103.6 นะคะฝนสะสมทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนกันยายนเนี้ย 2,969.7มิลลิเมตรไปแล้ว
9: น่าจะเป็นแชมป์ไปแล้ว
10: ใช่ยังไม่แชมป์นะนี่สู้จังหวัดตราดไม่ได้
9: จังหวัดตราด
10: จังหวัดตราด 3,000 นะคะ 3,000 กว่านะคะฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีมกราคมมาเลยนะคะจนถึงตอนนี้จังหวัดตราดแชมป์ค่ะ 3,000 นะคะส่วนภาคเหนือก็แชมป์เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่เยอะแค่แพ้เป็น 1,000 แค่นั้นเองนะคะไม่ได้ 2,000 3,000 นะคะ
9: ค่ะภาคกลางไม่ต้องไปสู้เขานะคะยังไม่เยอะเลยสำหรับภาคกลางนะคะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้เป็น
10: อย่างเมื่อวานนะคะการกระจายฝนมันจะมาช่วงเมื่อวานนะคะฝนมันจะมาช่วงบ่ายนะคะช่วงประมาณบ่ายสามฝนมันก็จะก่อตัวทางด้านซีกตะวันตกของกรุงเทพแถวนครปฐมแล้วก็มันแถวทางด้านนครปฐมนั่นแหละแล้วก็ทางด้านสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็เคลื่อนเข้ากรุงเทพตอนประมาณสักบ่ายสามครึ่งหรือสี่โมงเป็นต้นไปนะคะตกแป๊บเดียวนะมาไม่หนักปานกลางแล้วก็มาไม่นานเพราะลมก็จะมาแรงช่วงที่มีฝนนั่นแหละแล้วมันก็เคลื่อนไปนะคะตกไม่นานนะคะค่ะ
9: เรื่องมาจากฝนนี่เคลื่อนมาจากทางราชบุรีด้วยไหมคะราชบุรีนครปฐม
10: ใช่ค่ะส่วนมากก็จะเคลื่อนมาจากทางด้านตัวทางด้านนครปฐมซะมากกว่านะคะราชบุรีนี่มันก็เคลื่อนเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่มันก็ระลอกหลังมันก็เคลื่อนขึ้นไปไม่เข้ากรุงเทพแต่สิ่งที่เข้ากรุงเทพมันก็จะเคลื่อนมาจากนครปฐมแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลย
9: ค่ะชานี้ก็เริ่มครึ้มๆแล้วนะคะชาวบ้านนา
10: ค่ะ
9: ค่ะค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามารับสายกันดีกว่านะคะสายจากคุณผู้ฟังค่ะสายแรกมาดูซิใครเอ่ยอ๋อน้องเจเจค่ะสมุทรสาครสวัสดีค่ะเจเจ
11: สว
9: ั
11: สด
9: ี
11: ทั้งสองท่านครับ
10: สว
11: ั
10: สดีค่ะ
11: เมื่อวานที่สุสากรก็ได้ฝนปานกลางครับวันนี้แสดงว่าตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเนี่ยถือว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
10: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นสำหรับภาคกลางนะคะภาคกลางก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วทั่วทุกภาคเลยนะคะวันนี้ยกเว้นภาคใต้ตอนล่างแค่นั้นเองนะคะก็โดยรวมแล้วภาคกลางก็วันนี้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าแนวร่องมรสุมก็จะเริ่มขยับลงมามากยิ่งขึ้นแล้วก็เดือนพรุ่งนี้มันก็จะขยับลงมาทางด้านภาคกลางมากยิ่งขึ้นก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะ
11: อย่างนี้แสดงว่าจะมีฝนสักครั้งตลอดทั้งวันด้วยหรือเปล่า
10: ใช่ใช่ค่ะพรุ่งนี้นี่ก็มีฝนตกช่ำๆได้ทั้งวันนะคะมีเมฆเยอะแล้วก็ตกหยุดๆแล้วก็จะมีจุดช่วงนึงอ่ะที่จะมีฝนตกหนักอะไรเงี้ยค่ะ
11: อ๋อแต่คือไม่ตกตักทั้งวันใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะมีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยค่ะ
11: อ๋อ
10: ค่ะ
11: คือบอกว่าพอดีแม่ก็ถามมาด้วยครับว่าตกตลอดช่วงบอกว่าตกทั้งวันหรือเปล่าครับแบบตลอดเวลาหรือเปล่าครับ
10: ก็มันเป็นบางช่วงเวลาค่ะมันตกหยุดๆนะคะตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกไปเรื่อยๆช้ำๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: แล้วตั้งแต่วันที่10ไปเลยใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะ10 11 12ค่ะ
11: แล้วช่วง13 14ครับเริ่มบอกแล้ว
10: 13 14ก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าฝนตกหนักก็เบาลงไปค่ะค่ะที่จะมีพีคก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็มีพีคก็ประมาณ10 11 12นะคะ13ก็เบาลงไปแต่ก็ยังคงมีอยู่ค่ะ
11: แล้วร่องมรสุมเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นกลับไปภาคกลางตรง
10: มีโอกาสถอยกลับไปได้อีกถ้ามวลอากาศเย็นที่เลื่อนลงมาปกคลุมเนี่ยมันอ่อนกำลังลงไปร่องมรสุมก็เลื่อนขึ้นไปอีกครั้งนึงทางด้านภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะ
11: ยังมีโอกาสมากอยู่
10: ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ช่วงนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะดันแนวร่องมรสุมให้มันเลื่อนลงไปนะคะตอนนี้มันก็เริ่มแบบเล็กๆน้อยๆค่อยอย่างเชิงมามวลอากาศเย็นก็เริ่มดันลงมาร่องมรสุมก็เริ่มเลื่อนลงมาแต่ถ้ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอ่อนไปเมื่อไหร่มันก็จะร่องมรสุมก็จะขยับขึ้นทางด้านภาคเหนืออีกรอบนึงประมาณนี้ค่ะ
11: มีแสดงว่าช่วงกันยายนเนี่ยจะมีร่องมรสุมมีโอกาสขึ้นไปภาคเหนือได้ใช
10: ่
11: ไหมคร
10: ับ ใช่ค่ะค่ะ
9: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
10: ยังไม่แน่นอนค่ะค่ะ
9: ค่ะค่ะร่องมรสุมยังไม่แน่นอนนะคะเคลื่อนลงได้นะคะค่ะขออีกสายหนึ่งค่ะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
12: ทีครับพี่ลบอียานะครับ
10: สวัสดีค่ะ
12: วันที่นะครับพี่เอาเลขคุณอะไรนี่ที
10: ่ใช
12: ่ครับบุคคลวันที่10นี่คุณเอฟโดนหนักแน่
10: ๆค่ะ
12: น่าจะ 80% เลยไหมครับเนี่ย
10: ใช่ค่ะ
12: พี่จะมาช่วงเวลาไหนนะฮะช่วงเย็นด้วยหรือว่าจะมาช้ามืดฮะ
10: ก็ช่วงประมาณสายๆประมาณสัก9 10 10ประมาณเที่ยงประมาณนี้นะคะ
12: เที่ยงออกมาโอ้เที่ยงนี่มาไวมาไวเหรอฮะ
10: ใช่ค่ะ
12: เอจะมาประมาณ4โมง5โมงเย็นนะออกมาไวมาเที่ยงเลย
10: ใช่ค่ะเพราะว่าแนวร่องมรสุมพัดเลื่อนลงมาพาดผ่านเนี่ยมันมีโอกาสได้ตลอดว่ามันจะมีช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็มีโอกาสค่ะ
12: มาช้ามืดนี่โอ้โหจราจรหนาได้มากเลยคุณเทพแล้วค่อนข้างที่จะหนักมากเลยใช่ไหม
10: ก็ไม่ได้หนักมากสำหรับกรุงเทพนะคะสำหรับกรุงเทพมันไม่หนักมากนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงหนักค่ะ
12: น่าจะพุ่งกรุงเทพเลยใช่ไหมฮะ
10: ใช่ค่ะค่ะ
12: โดนตัวหน้าทุกเขตนะครับอุ้นอีนะครับ
10: ค่ะก็เราลุ้นว่าจะทุกเขตหรือเปล่านะคะแต่โดยรวมแล้วในวันพรุ่งนี้กรุงเทพฝนเพิ่มขึ้นการกระจายฝนก็ค่อนข้างเยอะ
9: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทั้งสองท่านนะคะทีนี้เรามาตอบคำถามของคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะช่อง YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยวันนี้มีผู้ชมทั้งสิ้น30ท่านว้าวค่ะคำถามแรกคุณสุทินค่ะฟ้าโปร่ง2วันติดมีแดดดีจังเลยที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีค่ะ
10: ค่ะ
9: ค่ะแต่ว่าวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะที่จันทบุรีต้องระวัง
10: ใช่ค่ะวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นแล้วพรุ่งนี้ก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นอาจจะเป็นหนักมากด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ
9: ค่ะคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ค่ะลพบุรีฝนตกหนักวันไหนครับ
10: ลพบุรีฝนตกหนักวันไหนก็จะเป็นช่วงไปในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีฝนตกหนักมากขึ้นนะคะพรุ่งนี้ค่ะ
9: ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับพื้นที่ที่ลพบุรีคุณสุชาติค่ะสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝนไหมครับ
10: มีโอกาสอยู่นะคะช่วงบ่ายค่ำนะคะช่วงระหว่างประมาณสัก 3-4 โมงเป็นต้นไปนะคะ
9: ค่ะคุณคาร์ลอสค่ะขอสภาพอากาศที่จังหวัดพิษณุโลกหน่อยครับ
10: วันไหนคะ
9: วันนี้น่าจะวันนี
10: ้วันนี้พิษโลกนะคะก็มีฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะคะยังคงมีฝนอยู่นะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักมากนะคะแถวพิษโลกเนี่ยเราให้ฝนตกหนักมากไว้นะคะ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ค่ะไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะเป็นบางจุดบางพื้นที่แต่โดยรวมแล้วก็ให้ฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นแถวพิษโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ
9: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ประมาณ10 11 12เลย
10: ก็ประมาณวันที่10วันที่10ก็วันระหว่างวันที่10ก็ทางด้านพิษโลกก็ยังคงเป็นฝนตกหนักอยู่นะคะแล้วพอวันที่11ก็ฝนเบาลงแล้วค่ะ
9: ค่ะค่ะทีนี้เราเปลี่ยนมาช่อง YouTube กันบ้างนะคะจาก YouTube แล้วมาเปลี่ยนมาช่อง Facebook Live กันบ้างนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
10: ค
9: ุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณสุรชัยคุณธนัฐาสวัสดีค่ะคุณนาเรนนะคะปราจีนบุรีติดฉะเชิงเทราจะมีฝนหนักได้ในวันไหนครับ
10: ก็วันนี้ก็หนักนะคะวันนี้ก็หนักแล้วพรุ่งนี้ก็หนักด้วยยังคงหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่10นะคะแล้ววันที่11ก็เบาลงแล้ววันที่12ก็เบาลงเช่นกันนะคะ
9: ค
10: ่ะแต่โดยรวมแล้วปราจีนบุรีเนี่ยมีฝนตลอดสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางเนี่ยทางด้านปราจีนบุรีก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าโดยรวมปราจีนบุรีเนี่ยก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยค่ะ
9: ค่ะโดยเฉพาะวันที่10นะคะวันพรุ่งนี
10: ้นะคะ
9: ค่ะต้องระมัดระวังเลยนะคะมาต่อกันนะคะคุณสุภกรสวัสดีค่ะซีราชาฝนจะมายังครับ
10: ศรีราชาวันนี้ยังไม่มานะคะแต่ว่าจะเริ่มมาพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้สักศรีราชาก็เป็นฝนปานกลางนะคะ
9: ค่ะ
10: แต่ฝนหนักก็จะอยู่แถวจันทบุรีระยองจันทบุรีและตราดศรีราชาชลบุรีก็เป็นฝนปานกลางค่ะเป
9: ็
10: นฝนปานกลาง
9: ค่ะคุณฟ้าอเวค่ะกระทุ่มแบนอ้อมน้อยได้ฝนเบาๆส่วนมากนะคะจะพัดเลยเข้ากรุงเทพหมด
10: ใช่ค่ะถ้ามรสุมแรงมันก็ตกตรงนั้นแป๊บนึงแล้วก็เข้ากรุงเทพกรุงเทพก็ส่งต่อเป็นไปจากเชิงเทราต่อนะคะส่งต่อๆกันไปนะ
9: ค่ะคุณองอาจบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆย
10: ิน
9: ดีค่ะคุณสุภักค่ะวันนี้ช่วง 4-5 โมงเย็นที่เชียงรายจะมีฝนตกหนักไหมครับ
10: เชียงรายวันนี้ก็ วันนี้เชียงรายเราก็ให้ฝนตกหนักอยู่นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นฝนเล็กน้อยอยู่แต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็จะเริ่มมีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงให้ฝนตกหนักอยู่สำหรับเชียงรายค่ะ
9: ค่ะแล้วก็เลยไปถึงวันเสาร์ที่12กันยายนจะเป็นยังไงบ้างคะ
10: 12เชียงรายใช่ไหมคะฝนน้อยแล้วนะคะฝนลดลงไปอย่างชัดเจนดูจากกราฟิกตรงนี้นะคะก็คือทางด้านเชียงรายเนี่ยที่ขาวๆนี้ไม่ใช่ไม่มีฝนตกนะคะมีฝนตกแต่ไม่ได้เป็นฝนตกหนักแค่นั้นเองนะคะการกระจายฝนลดลงค่ะ
9: ค่ะน่าจะอากาศดีประมาณวันที่12
10: ใช่ใช่ค่ะ
9: ค่ะคุณเอกพ
10: ัฒน์ก็เย็นๆสบายๆด้วยแล้วก็ฝนก็พรำๆเล็กน้อยไม่ตกหนัก
9: ค่ะจองที่พักกันเถอะคุณเอกทัศน์ค่ะที่ทับทันอุทัยธานีเมื่อวานนะคะน่ากลัวนะคะแต่ว่าตกไม่ถึง5นาทีฝนน้อยโอ้ใช่ค
10: ่
9: ะ
10: ใช่มันลมแรงมันก็ไปกันหมด
9: ใช่ค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าฝนเมฆตั้งคราวม
10: าใช่ค่ะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ภาคกลางเนี่ยการกระจายฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะดูจากกราฟิกตัวนี้นะคะก็เห็นว่าในวันที่10เนี่ยการกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่าวันนี้นะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยค่ะ
9: ค่ะบ่ายนี้สมุทรสงครามจะตกเยอะไหมคะ
10: บ่ายนี้ก็มีโอกาสอยู่นะคะยังเขามีโอกาสอยู่ค่ะแต่ก็ประมาณว่าพอมันก่อตัวแล้วมันก็ขยายตัวมันก็จะตกอยู่ตรงนั้นแล้วก็เคลื่อนเข้ามากรุงเทพมหานครค่ะ
9: ค่ะคุณณัฐยาถามว่าโคราชจะมีฝนไหมคะวันนี
10: ้วันนี้ก็มีโอกาสนะคะวันนี้ก็มีโอกาสแต่ในวันพรุ่งนี้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนล่าง
9: ค่ะคุณบีมบอกว่าให้ตอบคอมเมนต์ในไลฟ์ด้วยตอนนี้กำลังตอบอยู่นะคะ
10: ค
9: ่ะคุณคนสันโดษสวัสดีค่
10: ะ
9: บอกว่าบรรยากาศครึ้มๆค่ะที่โพนทองร้อยเอ็ดค่ะ
10: ร้อยเอ็ดในวันพรุ่งนี้การกระจายฝนก็เพิ่มขึ้นในวันนี้การกระจายฝนทางด้านร้อยเอ็ดก็มีฝนอาจจะมีฝนตกหนักนะคะอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ก็มีฝนตกหนักมากด้วยนะคะ
9: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ที่สามพรานนครปฐมฝนจะตกทั้งวันไหมคะผอ.
10: เสาร์อาทิตย์นี้วันที่12 13ก็มีนะคะมีจากตัวกราฟิกนี้นะคะก็สีเหลืองนี่ก็คือเป็นฝนปานกลางนะคะก็จะมีฝนตกอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ตลอดอยู่ค่ะ
9: ค่ะขอนแก่นเวลาไหนเวลาไหนนี่คือฝนใช่ไหมคะ
10: เวลาไหนมีฝนใช่ไหมคะก็คือขอนแก่นวันนี้ขอนแก่นใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
10: ขอนแก่นในวันนี้ก็การกระจายฝนเราก็ให้ฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตัวอย่างที่บอกไปว่าแนวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือภาคเหนือตอนคือภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานมากยิ่งขึ้นแต่ในวันนี้ในร้อยเอ็ดก็เริ่มมีฝนตกหนักเข้ามาช่วงบ่ายค่ำช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีเข้ามาแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยเพราะว่าแนวหย่อมความกดอากาศต่ำมันปกคลุมอยู่ทางด้านภาคอีสานนะคะลมก็ค่อนข้างจะแปรปรวนไม่แน่ทิศค่ะ
9: ค่ะรวมถึงที่ร้อยเอ็ดด้วย
10: ใช่แล้วค่ะ
9: ภ
10: าคอีสานทั้งภาคเลย
9: ใช่ค่ะเหนือตอนบนที่น่านเป็นยังไงบ้างคะผอ
10: ที่น่านวันนี้ก็ให้ยังคงให้ฝนตกหนักอยู่นะคะแล้วก็วันที่9วันที่10ก็ดูจากตัวกราฟิกนี้นะคะก็ฝนก็ยังคงมีนะคะแต่ว่าปริมาณฝนก็น้อยลงไปแต่ว่ายังคงมีฝนตกอยู่แต่ไม่หนักมากแค่นั้นเองค่ะ
9: ค่ะไม่เหมือนคราวที่แล้ว
10: ค
9: ่ะบุรีรัมย์มาอีสานใต้กันบ้างนะคะแถวบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษค่ะเป็นยังไงบ้าง
10: ตอบทุกจังหวัดเลยนะทั้งด้านภาคอีสานนะคะทุกจังหวัดเลยทั้งด้านภาคอีสานเนี่ยวันนี้การกระจายฝนค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็การกระจายฝนทั้งด้านฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยอยู่ทั้งด้านภาคอีสานตอนกลางและภาคอีสานตอนล่างนะคะเพราะว่าแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านทางด้านภาคกลางและภาคอีสานมาก
13: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
14: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
15: ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีมระดับประถมศึกษาพร้อมรับโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานมหกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสมาชิกในทีมทั้ง10คน นประกอบด้วยเด็กหญิงยอดแสงคำเด็กหญิงออมคำเด็กหญิงดุดดาวเด็กหญิงแสงลูเด็กหญิงมีนาเด็กหญิงแสงดาวเด็กหญิงนวลหอมเด็กหญิงแสงคำเด็กหญิงกติพรและเด็กหญิงมะลิวันสำหรับการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี4กิจกรรมได้แก่การสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะการกล่าวคำอาราธนาและถวายสังฆทานในพุทธศาสนพิธีการบรรยายธรรมและการผลิตคลิปวิดีโอสื่อพุทธนวัตกรรมโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับได้แก่ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงความรู้ความสามารถความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของนักเรียนตลอดจนความทุ่มเทของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนวัดศรีสุพรรณพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
14: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: สารคดีเกษตรฉุดใบด่างมั่นสำปะหลังตอนอาการผิดปกติอื่นๆที่คลายโรคใบด่างมั่นสำปะหลังอาการผิดปกติอื่นๆที่คลายโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง 1. อาการผิดปกติเนื่องจากถูกสารเคมีสิมีลักษณะคล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสใบด่างมั่นสำปะหลังซึ่งพอว่าใบมั่นสำปะหลังสิมีลักษณะเรียวเล็กลดรูปเนื้อใบมีสีเขียวอ่อนสลับเขียวเข้มแต่เนื้อใบสิมีลักษณะที่แข็งและหนา2. อาการที่เกิดจากไร่แดงใบมั่นสำปะหลังที่ถือไร่แดงดูดกินน้ำเลี้ยงสิมีอาการที่ใบเหลืองหรือสีดขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการดูดกินน้ำเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วแผ่นใบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาการโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง 3. อาการที่เกิดจากได้รับสารไกลโฟเสตขนาดต้นยังน้อยสิเหตุให้ต้นแคร์แกรนใบแคบลงเรียวเป็นเส้น 4. อาการที่เกิดจากได้รับสารอะทราซีนใบสีเหลืองหากได้รับสารในปริมาณหลายใบสีใหม่ 5. อาการที่เกิดจากได้รับสารอะมิทรีนอาการผิดปกติหลังจากได้รับใบสีเหลืองซีดจนถึงใบใหม่สีน้ำตาลแดง 6. อาการที่เกิดจากการขาดธาตุเล็กสิเหตุให้มั่นสำปะหลังมีอาการเหลืองซีดที่ใบยอดในดินที่ด่างมากใบสีเหลืองทั้งต้นใบสีใหม่จากรางขึ้นมาถึงยอดและเหตุให้ต้นตายได้พอใบด่างมั่นสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันใดห้างไกลโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาผ่าน2 สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาเราอยู่ในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฝังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ฝังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio หรือว่าเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org นะครับแล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ฟังได้ที่ www.ddlamtakong.com คลิกที่ FM 100 MHz ครับแล้วก็ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับเราไม่ได้มาพบกันสดๆตรงนี้2วันนะครับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากผมติดภารกิจนะครับเข้าร่วมโครงการที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้วก็ศูนย์บริการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับในการข้อแตกต่างมีสิทธิสวัสดิการอะไรบ้างแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับเรียกว่าเสนอแนวทางนะครับนโยบายต่างๆที่อยากให้ทางศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับหรือว่าศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมีนะครับให้กับคนพิการเราก็ได้ไปนำเสนอในตรงนี้นะครับโดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า50 คนนะครับจาก4 จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษนะครับก็ไปรับชมบรรยากาศของโครงการคร่าวๆได้นะครับเป็นบางช่วงบางตอนได้ที่หน้าเพจของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็สามารถไปรับชมตรงนี้ได้นะครับสำหรับช่วงแรกครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้มีการสับสนเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับการพยากรณ์อากาศให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นพยากรณ์อากาศเมื่อตอนช่วงประมาณ5 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับวันที่9 กันยายน2569นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นประกาศข่าวดีนะครับของพี่น้องคนพิการเรานะครับโดยมีประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับโดยพม.นะครับปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับ5 ฉบับโดยมีผลนะครับใช้ตั้งแต่วันที่4 กันยายน 2569เป็นต้นไปนะครับโดยวันนี้เดี๋ยวหยิบมา1 ระเบียบก่อนนะครับที่มีการแก้ไขใหม่นะครับเป็นระเบียบที่1ก็จะเป็นของระเบียบของว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการนะครับฉบับที่3/2569นะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของ NMAB Update ครับไปรับฟังกันได้เลยครับ

ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081

0: ใช่ครับแต่คือพอสร้างเสร็จปรากฏว่าสวิตช์ไฟอยู่สูงเกินเอื้อมบันไดก็ชันซะจนก้าวลำบากหรือแม้แต่แบบทางเดินในบ้านก็มีสเต็ปยิบย่อยจนเดินสะดุด
1: โหแล้วแบบนี้จะอยู่ยังไงล่ะคะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะทั้งที่คนออกแบบก็ระดับหัวกะทิทั้งนั้นคำตอบง่ายๆเลยครับเพราะคนที่ออกแบบไม่ใช่คนที่ต้องเข้ามาอยู่อาศัยจริงนั่นเองครับ
1: อ่าฮะการเปรียบเทียบนี้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างได้ชัดเจนทีเดียวค่ะคือสิ่งที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบบนหน้ากระดาษพิมพ์เขียวเนี่ยหรือในมุมมองของคนนอกพอเอามาใช้งานจริงโดยคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันทุกวันมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่เสียเองเนาะ
0: ใช่เลยครับ
2: แนวคิดที่แบบว่าต้องให้คนใช้งานจริงมาร่วมออกแบบกำลังกลายมาเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยค่ะในแวดวงกฎหมายและสิทธิของคนพิการที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะคะ
0: ครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารแบบครบทุกมิติครับช่วงนี้คือช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดรายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา
1: ค่ะ
0: FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคลอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการนำข้อมูล2ส่วนสำคัญมาย่อยและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงค่ะทั้งด้านกฎหมายและสิทธิแล้วก็ด้านการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่กำลังแปรปรวนนะคะ
0: ใช่ครับเพราะทั้งเรื่องกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้และสภาพอากาศล้วนเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งสิ้นเลยครับ
2: ถูกต้องค่ะการมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในมือเนี่ยจะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันราบรื่นและปลอดภัยที่สุดนะคะ
0: งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกส่วนแรกกันเลยดีกว่าครับข้อมูลนี้มาจากประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมานี้เอง
2: ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
0: ว่าด้วยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการฉบับที่3พ.ศ. 2569ครับ
2: อ๋อฉบับใหม่ล่าสุดเลย
0: ใช่ครับประกาศฉบับนี้มีการรื้อโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริการคนพิการใหม่เลยโดยกำหนดว่าศูนย์ที่จัดตั้งโดยหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรสาธารณประโยชน์เนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อย่างน้อย5คน
2: อ่าฮะอย่างน้อย5คนนะคะ
0: ครับและใน5คนนี้กฎหมายบังคับเลยนะครับว่าต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย1คน
2: เป็นข้อกำหนดที่น่าสนใจมากค่ะ
0: แต่ตรงนี้ผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับคือการมีสัดส่วน1ใน5หรือคิดเป็นแค่ 20% เนี่ยมันจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงหรือครับในเมื่อแบบเวลาโหวตลงมติอะไรเสียงส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของคนอื่นอยู่ดี
2: เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากเลยค่ะถ้าเรามองแค่ตัวเลข1ใน5มันอาจจะดูเหมือนเป็นเสียงข้างน้อยใช่มั้ยคะ
0: ครับ
2: แต่ในกลไกการทำงานของบอร์ดบริหารจริงๆนี่ใช่ไม่ใช่แค่การเพิ่มเก้าอี้ให้นั่งในห้องประชุมนะคะแต่มันคือการสร้างกลไกตรวจสอบหรือที่เราเรียกกันว่า legal check and balance ค่ะ
0: อ๋อมันทำงานยังไงครับกลไกที่ว่านี
2: ้ลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าถ้าบอร์ดบริหารที่เหลือ4คนเสนอโปรเจกต์ที่ดูดีบนกระดาษอย่างเช่นการเทงบประมาณไปกับการจัดสัมมนาบรรยายแบบผิวเผินหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าทำแบบรูปหน้าปะจมูกอะค่ะ
0: อ่าคุ้นเคยกันดีเลยครับคำนี
2: ้กรรมการที่เป็นคนพิการจะมีสิทธิ์และมีอำนาจตามกฎหมายในการตั้งคำถามแย้งหรือใช้อำนาจเบรกโครงการนั้นกลางโต๊ะประชุมได้เลยค่ะ
0: โหเบรกได้เลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะพร้อมกับให้เหตุผลจากประสบการณ์ตรงหรือ life experience ได้เลยว่างบก้อนเนี้ยควรเอาไปปรับปรุงบล็อกทางเดินหรือทำเอกสารอักษรเบรลที่ใช้งานได้จริงมากกว่า
0: อืมเข้าใจละมันคือการเปลี่ยนสถานะจากแค่ผู้ให้คำปรึกษาที่มักจะถูกรับฟังแล้วก็ปัดตกไปให้กลายมาเป็นผู้กำหนดทิศทางที่มีอำนาจทางกฎหมายรองรับแบบเต็มตัวเลยครับ
2: เข้าใจเลยครับพอเป็นกรรมการนั่นหมายถึงแบบมีสิทธิ์ยกมือโหวตมีสิทธิ์ขอดูรายงานทางการเงินแล้วก็มีสิทธิ์ทักท้วงในรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการเลย
0: ถูกต้องค่ะ
2: ซึ่งมันมีน้ำหนักมากกว่าการแค่เดินไปเสนอแนะเฉยๆมากๆแล้วนอกจากเรื่องสัดส่วน1ใน5แล้ว
1: กฎหมายฉบับนี้ยังมีข้อกำหนดเฉพาะอีกจุด

0: หนึ่งที่แข็งแรงมากครับ
1: จุดไหนคะ
0: คือถ้าศูนย์บริการนั้นถูกจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรด้านคนพิการโดยตรงกฎหมายล็อกสเปคไว้เลยครับว่าประธานกรรมการบริหารศูนย์จะต้องเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเท่านั้นครับ
1: ว้าว
0: ไม่เปิดช่องให้คนนอกมานั่งหัวโตเด็ดขาดเลยเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมเลยว่าคนพิการไม่ใช่แค่ผู้รอรับความช่วยเหลือหรือรอรับการสงเคราะห์อีกต่อไป
1: ใช่ครับ
0: แต่เป็นผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายแล้วก็ผู้อนุมัติงบประมาณด้วยตัวเองค่ะซึ่งในระยะยาวเนี่ยการให้อำนาจนี้จะเข้าไปอุดช่องโหว่ของการทำงานแบบเดิมๆที่มักจะเกิดปัญหาของไม่ตรงสเปคหรือบริการที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนพิการได้ค่ะ
1: เห็นภาพเลยครับแต่แน่นอนนะครับว่าเมื่อรัฐกระจายอำนาจให้มีการออกใบรับรองการตั้งศูนย์บริการคนพิการซึ่งใบรับรองเนี่ยมีอายุถึง5ปีมันก็ต้องแลกมากับมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นด้วยเพราะในอดีตเราก็เคยเห็นกรณีการเปิดศูนย์เพื่อบังหน้าในการหาผลประโยชน์เหมือนกัน
0: จริงค่ะมีข่าวให้เห็นอยู่เรื่อย
1: ๆในระเบียบหมวดการเพิกถอนและบทลงโทษก็เลยเขียนไว้ชัดเจนมากครับถึงเหตุผลที่จะทำให้ศูนย์ถูกสั่งระงับหรือเพิกถอนใบรับรองได้ข้อแรกเลยคือเรื่องการปลอมแปลงเอกสารหรือขาดคุณสมบัติอันนี้ตรงไปตรงมา
0: ค่ะชัดเจนค่ะข้อนี้
1: ข้อที่2คือการนำเงินอุดหนุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่โปร่งใส
0: แต่ข้อที่3นี่สิคะที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการคุ้มครองสิทธิเลยกฎหมายระบุว่าหากมีการกระทำที่ละเมิดล่วงละเมิดหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจของคนพิการศูนย์นั้นจะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: เดี๋ยวขอหยุดตรงนี้แป๊บนึงครับคำว่าทำร้ายร่างกายอันนี้เราเข้าใจได้มีบาดแผลมีร่องรอยให้หมอตรวจใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่กฎหมายเขียนคลุมไปถึงคำว่าทำร้ายจิตใจตรงนี้ในทางปฏิบัติรัฐจะเอามาตรวัดอะไรมาตัดสินครับว่าการกระทำแบบไหนคือการทำร้ายจิตใจจนถึงขั้นต้องเพิกถอนใบรับรอง5ปีเลยมันดูเป็นเรื่องนามธรรมมากๆเลยนะครับ
0: นี่แหละค่ะคือจุดที่ท้าทายที่สุดของเจ้าหน้าที่รัฐในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้คือการทำร้ายจิตใจในบริบทของคนพิการและคนตาบอดเนี่ยมันหมายรวมถึงการเพิกเฉยการกักขังการใช้คำพูดลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการข่มขู่ที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตค่ะ
1: โหครอบคลุมลึกมาก
0: ใช่ค่ะแม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่รัฐสามารถใช้กระบวนการทางจิตวิทยาหรือการสอบปากคำผู้ใช้บริการคนอื่นๆในศูนย์ร่วมด้วยหากมีการร้องเรียนเข้ามากระบวนการตรวจสอบจะไม่ได้ทำแค่ผิวเผินนะคะแต่จะมีการลงพื้นที่และสั่งระงับการดำเนินงานชั่วคราวเพื่อค้นหาความจริงทันทีค่ะ
1: ถ้าพูดถึงกระบวนการตรวจสอบกฎหมายบอกว่าถ้าร้องเรียนแล้วพบว่ามีมูลจะสั่งระงับการดำเนินงานชั่วคราวแบบกำหนดกรอบเวลาชัดเจนด้วยนะครับ
0: ดีเลยค่ะจะได้ไม่ยืดเยื้อ
1: ครับและถ้าผิดจริงศูนย์มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ใน30วันถ้าโดนสั่งปิดถาวรต้องคืนเงินอุดหนุนที่เหลือทั้งหมดใน30วันเช่นกัน
0: ฟังดูเด็ดขาดดีนะคะ
1: เด็ดขาดครับแต่ว่าลองมองในมุมความเป็นจริงนะครับการระงับการดำเนินงานชั่วคราว30วันหรือ60วันเนี่ยมันก็เหมือนกับการแบบสั่งปิดอพาร์ตเมนต์สักแห่งเพื่อลงโทษเจ้าของตึกที่ทำผิดกฎหมาย
0: ฮะ
1: ผลที่ตามมาทันทีคือผู้เช่าตึกเป็นร้อยคนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านในพริบตาเลยในกรณีนี้ก็เหมือนกันครับคนตาบอดหรือคนพิการที่ต้องพึ่งพาเข้าปลาอาหารการฟื้นฟูหรือการดูแลจากศูนย์นั้นทุกๆวันพอศูนย์โดนสั่งปิดชั่วคราวพรุ่งนี้พวกเขาจะทำยังไงล่ะครับกฎหมายนี้มีมาตรารองรับเรื่องการโอนย้ายคนพิการไปศูนย์สำรองไหมครับ
0: โหเป็นข้อสังเกตและภาพสะท้อนรอยต่อของนโยบายที่อันตรายมากเลยค่ะคือกฎหมายฉบับนี้เน้นไปที่การลงโทษและการจัดการองค์กรเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่ในทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะสุญญากาศทางบริการจากการสั่งระงับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลต้องเข้ามาแทรกแซงทันทีค่ะไม่ใช่ปล่อยให้คนพิการเคลมคว้าง
1: นั่นน่ะสิครับ
0: นี่คือสิ่งที่ภาคประชาสังคมและตัวคนพิการเองต้องคอยตรวจสอบว่ารัฐมีแผนเผชิญเหตุในลักษณะนี้เตรียมไว้หรือยังเพราะการลงโทษคนทำผิดไม่ควรส่งผลกระทบให้คนที่เพิ่งพาบริการต้องรับเคราะห์ด้วยค่ะ
1: จริงที่สุดครับเราใช้เวลาเจาะลึกเรื่องกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองคนพิการบนหน้ากระดาษกันไปพอสมควรแล้วแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ครับการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะถูกทดสอบด้วยสถานการณ์จริงทางกายภาพครับ
0: อะหมายถึงเรื่องสภาพอากาศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะสภาพอากาศในพื้นที่โคราชและภาคอีสานกำลังจะเข้าสู่โหมดอันตราย วันนี้เราเลยมีข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธที่9กันยายน2569มาแจ้งเตือนกันครับ
0: ถ้าใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรุ่งนี้ถือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า splash zone อย่างแท้จริงเลยค่ะ
1: ผมขออธิบายกลไกทางอุตุนิยมวิทยาให้เห็นภาพก่อนนิดหนึ่งครับสาเหตุที่พรุ่งนี้ฝนจะตกหนักเนี่ยเกิดจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากเวียดนามและลาวตอนบนมันแผ่ดันลงมาครับ
0: ค่ะ
1: เพราะความเย็นมันดันลงมามันก็ไปผลักให้ร่องมรสุมขยับต่ำลงมาพาดผ่านภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางตอนบนของเราบวกกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากฝั่งอันดามันอยู่แล้วพอ2อย่างนี้มาเจอกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นคอมโบฝนตกหนักถึงหนักมากเลยครับ
0: โหแล้วเป้าหมายแรกที่จะรับแรงปะทะก็คือภาคอีสานสินะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึง 70% ของพื้นที่เลยนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่เป็นปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในแต่ละพื้นที่มากกว่า
1: ใช่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแบ่งระดับความรุนแรงไว้ชัดเจนเลยผมขอเริ่มที่พื้นที่ฝนตกหนักก่อนนะครับ
0: ค่ะมีจังหวัดไหนบ้างคะ
1: จังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือเลยคือเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและที่สำคัญที่สุดคือโคราชนครราชสีมาของเรานี่แหละครับ
0: แล้วอุณหภูมิที่โคราชพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: พรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่โคราชจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับสูงสุด34องศาเซลเซียสและมีลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: แล้วสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักมากล่ะคะที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลย
2: โอ้โหอันนี้ต้องระวังเลยครับได้แก่บึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับ
0: เยอะมากเลยนะคะเนี่ย
2: ครับผมขอขยายความคำว่าฝนตกหนักกับหนักมากสักนิดนะครับคือตามเกณฑ์ของกรมอุตุฝนตกหนักหมายถึงมีปริมาณน้ำฝน 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรแต่ถ้าหนักมากคือทะลุ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปลองจินตนาการดูนะครับว่าสำหรับคนตาบอดที่ต้องใช้ไม้เท้าขาวในการเดินทางเนี่ยฝนที่ตกหนักระดับ90มิลลิเมตรมันไม่ได้แปลว่าแค่เปียกครับ
0: ใช่ค่ะแต่มันหมายถึงน้ำที่ท่วมขังบนฟุตบาทจะลบสัมผัสของเบรลบล็อกไปจนหมดเลย
2: ถูกต้องครับแล้วเสียงฝนที่ดังกระหน่ำก็จะกลบเสียงรถยนต์และเสียงสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการนำทางด้วยแล้วถ้าน้ำไหลเชี่ยวก็อาจจะพัดรถเข็นวีลแชร์ให้เสียหลักได้อีก
0: นี่คืออุปสรรคทางกายภาพที่อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะนั่นเป็นเหตุผลที่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะพี่น้องคนพิการที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำตามลุ่มน้ำโขงต้องเตรียมพร้อมอพยพหรือย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ
1: ครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของทั้งประเทศขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์ภาคอื่นๆแบบรูปรัดด้วยนะครับภาคเหนือเองก็อ่วมไม่พ้ากันเลยพรุ่งนี้เจอฝน 70% มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด37องศาเซลเซียสครับขยับลงมาที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเจอฝน 60% ตกหนักบางแห่งเช่นกัน
0: แล้วทางใต้ล่ะคะ
1: สำหรับพื้นที่ชายฝั่งและทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีฝน 40% ครับแต่ที่ต้องระวังคือคลื่นลมครับฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า2เมตรเลย
0: ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรุ่งนี้เตรียมรับมือฝน 70% นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิอยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียสค่ะ
1: ยังไม่หมดเท่านี้นะครับข้อมูลพยากรณ์อากาศยังชี้ให้เห็นแนวโน้มที่น่ากังวลในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วย
0: มีอะไรเข้ามาอีกคะ
1: คือตั้งแต่วันที่10ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะยิ่งเลื่อนต่ำลงมาอีกครับและมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่แบบว่ากำลังก่อตัวและมีโอกาสทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนด้วย
0: โห
1: ซึ่งถ้าพายุลูกนี้ก่อตัวสำเร็จและเคลื่อนเข้ามาสภาพอากาศที่เราว่าหนักในวันพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองครับ
0: น่าเป็นห่วงมากๆค่ะคือถ้าเรานำข้อมูลเรื่องกฎหมายศูนย์บริการคนพิการฉบับใหม่ที่เพิ่งคุยกันไปมาทาบทับกับรายงานสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: มันทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะวันนี้กฎหมายบีบให้ศูนย์บริการต้องดูแลไม่ให้เกิดการทำร้ายร่างกายและจิตใจแต่เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติศูนย์บริการเหล่านี้มีแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพที่ออกแบบมาเพื่อคนพิการโดยเฉพาะแล้วหรือยังคะ
1: เป็นคำถามที่จี้จุดมากครับ
0: ไปไม่ถึงแต่เป็นโจทย์ใหญ่ในโลกความเป็นจริงที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบค่ะ
3: เป็นมุมมองที่ทำให้เราเห็นภาพรวมเลยครับว่าสิทธิบนแผ่นกระดาษจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถปกป้องชีวิตในยามวิกฤตได้จริงหวังว่าข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาเจาะลึกในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
3: หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมทั้งเรื่องสิทธิคนพิการหรือการขอรับความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข044353452ย้ำอีกครั้งนะครับ044353452หรือโทรติดต่อหมายเลขมือถือ0816162399ทวนอีกครั้ง0816162399ครับ
0: สำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารของเราคงต้องจบลงเพียงเท่านี้ค่ะการเตรียมพร้อมคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดขอให้ทุกท่านและพี่น้องคนตาบอดรวมถึงคนพิการทุกคนปลอดภัยจากสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักสั่งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
4: สวัสดีครับ
5: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว สัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
4: ส่ง

สาวบางกรวยอ่อนอรดีนะครับขอมาจากท่านผู้ฟังแถวสูงเนินนะครับขอมาทางหลังใหม่ก็จิบเปิดให้ท่านได้รับฟังนะครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมานะครับคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็รับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็ทางด้านของ FM 100 เมกะเฮิรตซ์ลุ่มน้ำลำตะคองนะครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฟังผ่านฟังทางระบบออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุประชาชนของประเทศวิทยุประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org นะครับแล้วค้นหาสถานี KRB Radio ครับแล้วก็ฟังผ่านwww.ddlamlakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ได้อีก1ช่องทางรวมไปถึงหน้าแฟนเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรหรืออยากโทรหน้าไมค์สอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าของทางภาครัฐนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ช่วงนี้ได้เลยนะครับ0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับก็ยังเปิดรับกันอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้นะครับ12-14 กันยายน 2519นะครับกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับจากสาธารณภัยรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับเราจะจัดขึ้นหน้าโรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับรับจำนวน40ท่านเท่านั้นนะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คนตาบอดมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองและลดความเสี่ยงชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้นะครับก็ดูคร่าวๆแล้วก็เกือบเต็มแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีที่ว่างอยู่40ท่านตอนนี้มา30กว่าท่านแล้วนะครับใครยังตัดสินใจอยู่รีบตัดสินใจนะครับวันเสาร์นี้ครับจะได้มารับทราบนะครับมารับความรู้กันเกี่ยวกับสาธารณภัยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับหลายๆจุดหลายๆที่หลายทั่วโลกเลยที่เกิดขึ้นไม่ว่าแล้วก็ในประเทศไทยเราเองก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุนะครับไฟไหม้นะครับแผ่นดินไหวประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมารับความรู้ตรงนี้กันไม่ว่าจะเป็นจากทางปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าเป็นกู้ภัยนะครับแล้วก็มีคนตาบอดที่มีเรียกว่าประสบการณ์ในการประสบภัยตรงนี้ด้วยนะครับมาร่วมกับเรามาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่น้องคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้รับฟังกันนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเทคนิคการดูแลตนเองนะครับจากครูสอน OM ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับตลอด3วันนี้ในวันที่12-14นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่จะถึงนี้ครับใครยังไม่ได้ตัดสินใจก็โทรลงชื่อได้นะครับหรือว่าลงชื่อด้วยตัวเองผ่านทางลิงก์หน้าเพจก็ได้นะครับที่
โพสต์ประชาสัมพันธ์หน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าโทรให้เจ้าที่เราลงชื่อให้ก็044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399โทรได้ในวันและเวลาทำการครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประกาศนะครับสำหรับท่านใดที่อยากมาร่วมงานกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับโดยมีการทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับมีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าที่ปฏิบัติงานธุรการประจำสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจำนวน1อัตรานะครับโดยคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเพศชายหรือหญิงนะครับอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมสำนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์นะครับเครื่องสแกนซอฟต์แวร์ออฟฟิศต่างๆนะครับได้ดีนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรับผิดชอบขยันอดทนและพร้อมเรียนรู้งานมีจิตสาธารณะพร้อมเปิดใจและสามารถทำงานร่วมกับคนตาบอดได้นะครับสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่นะครับลงพื้นที่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดพักค้างคืนได้หากสามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่นะครับก็จะมีการได้การพิจารณาเป็นพิเศษนะครับลักษณะงานและหน้าที่การรับผิดชอบนะครับปฏิบัติงานด้านงานสารบัญงานธุรการทั่วไปนะครับและงานทะเบียนเอกสารต่างๆนะครับจัดทำจัดเก็บรวบรวมดูแลระบบเอกสารและบริหารจัดการระบบเอกสารสำนักงานครับร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการต่างๆของสมาคมทั้งภายในและต่างพื้นที่พร้อมพักค้างคืนตามภารกิจที่หัวหน้างานได้มอบหมายนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นๆที่ทางหัวหน้างานได้มอบหมายนะครับวันและเวลาปฏิบัติงานครับวันปฏิบัติงานก็เป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ครับ8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับอัตราค่าตอบแทนช่วงทดลองงาน3เดือน90วันนะครับได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทถ้าผ่านการทดลองงานนะครับได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับเงินเดือนละ 12,000 บาทโดยเป็นสัญญาจ้าง1ปีครับถ้าหากทำงานผ่านเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดก็จะถูกต่อสัญญาไปเรื่อยๆนะครับ6นะครับสวัสดิการก็จะมีกองทุนประกันสังคมเครื่องแบบพนักงานแล้วก็มีอาหารกลางวันให้นะครับกำหนดการและขั้นตอนการคัดเลือกนะครับระยะเวลาการรับสมัครก็รับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นะครับไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นี้ก็คือวันอังคารหน้านะครับจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์นะครับวันที่16กันยายนนะครับผ่านทางหน้าเพจแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับกำหนดการสัมภาษณ์คือวันที่17นะครับกันยายน2519วันพฤหัสนะครับโดยก็จะแบ่งการสัมภาษณ์การสอบนะครับเป็น2ช่วงช่วงเช้า9:00 น.ถึง12:00 น.นะครับเป็นการสอบความรู้ทั่วไปการปฏิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย13:00 น.ถึง14:00 น.ก็เป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 หรือว่า0816162399นะครับ0816162399นะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับพร้อมทำรายละเอียดเอกสารแนบต่างๆได้ที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยนะครับตรงโพสต์ประชาสัมพันธ์สตนม022นะครับประกาศที่022ก็จะมีลิงก์ให้ท่านได้กดดาวน์โหลดไปได้นะครับถือว่าท่านใดไม่สะดวกกดดาวน์โหลดก็มาขอใบสมัครนะครับที่สำนักงานได้โดยดูรายละเอียดการเอกสารแนบต่างๆก็
ในลิงก์หรือว่าโทรสอบถามได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราตั้งอยู่ที่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับรหัสไปรษณีย์300000 300000นะครับเข้ามาถนนเส้นข้างรถตัดหัวทะเลเข้ามาประมาณสัก1กิโลเมตรครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด3องค์กรนี้อยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วขวาเข้ามาปากซอยจะเป็นร้านพระสังน้อยคาแคร์เป็นซอยเล็กๆนะครับเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือครับเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมก็ร่วมสนับสนุนได้ครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงโพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของหน้าปกเพจก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.smab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคทั้ง2จุดนี้นะครับจะมีตัว QR Codeท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสมาคม044-353-452นะครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็081-616-2399นะครับ081-616-2399สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการครับ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็พิมพ์ใน Google ได้เลยพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใน Google นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อสมาคมอีกหลากหลายช่องทางสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ด้วยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขื่อนบางลางยะลาเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569เขื่อนบางลางยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569โดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางพร้อมเปิดเผยสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 54.2 รองรับน้ำใหม่ได้อีกกว่า660ล้านลูกบาศก์เมตรนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำที่สุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับการรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหน้าทั้งนี้สถานการณ์น้ำล่าสุดณวันที่7กันยายน2569เขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 54.2 จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 45.8 โดยปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ164ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งช่วยลดความกังวลด้านปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งถัดไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอน

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดการน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมุ่งพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งสายนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบทั้งด้านการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อให้การพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตลอดทั้งสายโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความสะอาดและภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองแม่ข่าโดยเฉพาะการตัดหญ้าเก็บขยะและวัชพืชรวมถึงการขุดลอกในจุดที่มีปัญหาเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกพร้อมทั้งติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการสำรวจที่ผ่านมายังพบว่าคุณภาพน้ำในบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณปลายน้ำยังต้องได้รับการแก้ไขจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตลอดทั้งสายน้ำไม่เฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสวยงามและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวขณะเดียวกันเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานจัดทำแบบและรายละเอียดให้มีความชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างเพื่อลดปัญหาการปรับแก้ระหว่างดำเนินโครงการหรือการทิ้งงานและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายและแนวทางดำเนินงานในพื้นที่อื่นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการพัฒนาคลองและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับกรณีบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองหรืออยู่ในพื้นที่ของรัฐจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบและรังวัดแนวเขตให้มีความชัดเจนเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการบุกรุกพื้นที่ของรัฐหรือไม่โดยจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายขณะเดียวกันหากประชาชนได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบพื้นที่จะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายของภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เรื่องนี้มีคำตอบ
1: กับกรมส่งเสริมการเกษตร
0: ช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
1: แมลงเศรษฐกิจที่เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจมีกี่ชนิดและมีอะไรบ้าง
0: มีทั้งหมด5ชนิดได้แก่ผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงชันโรงครั่งและจิ้งหรีด
1: ถ้าอยากจะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจได้ที่ไหนเหรอ
0: ง่ายมากๆขึ้นทะเบียนเกษตรกรในวันเวลาราชการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยงเท่านั้น
1: อยากจะรู้จังเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจจำนวนเท่าใดจึงจะนำไปขึ้นทะเบียนได
0: ้ถ้าเลี้ยงผึ้งพันธุ์และก็ผึ้งโพรงอย่างใดอย่างหนึ่งนะจำนวนชนิดละ10รังขึ้นไปก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้แล้วหรือถ้าเลี้ยงชันโรงจำนวน20รังขึ้นไปถ้าเป็นครั่งซึ่งเลี้ยงบนไม้ยืนต้นจำนวน5ต้นขึ้นไปและจิ้งหรีดพื้นที่การเลี้ยงตั้งแต่30ตารางเมตรขึ้นไปก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้แล้วแต่หากจะเลี้ยงแมลงในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยจะนำมาขึ้นทะเบียนไม่ได้นะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจนั้นต้องใช้อะไรบ้าง
0: ขอแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันกลุ่มที่1คือเกษตรกรรายใหม่กรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแบบทบก.01ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงและสำเนาหรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครองอีกทีนึงและรูปถ่ายขนาด1นิ้วกลุ่มที่2เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาแล้วและจะเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในแปลงเดิมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้เลยที่แอปพลิเคชันDOAE Farm Book หรือไปแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมด้วยนะ
1: ถ้าไม่สะดวกมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขึ้นทะเบียนแทนได้ไหม
0: ถ้าเป็นนิติบุคคลสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองส่วนครัวเรือนเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนมาแล้วสามารถมอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรเดียวกันเป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้เหมือนกัน
1: เข้าใจแล้วค่ะและประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจนั้นมีอะไรบ้าง
0: การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะต่อภาคการเกษตรของประเทศเนื่องจากทางรัฐบาลเนี่ยจะใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการกำหนดโครงการหรือมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้รับการดูแลและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐและภาครัฐเองก็จะนำข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไปใช้วางแผนเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้องและแม่นยำต่อไป
1: มีเรื่องสงสัยอยากถามถ้าเราไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอแล้วต้องไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือไม่
0: การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจสามารถเข้ามาขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอส่วนเกษตรกรที่ต้องการจะรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มผึ้งพันธุ์ฟาร์มจิ้งหรีดก็สามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ของท่านได้เลยง่ายมาก
1: ๆแล้วอย่างนี้ถ้าต้องการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจสามารถติดต่อที่หน่วยงานใดได้บ้างหรอ
0: มานี่เลยครับศูนย์ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจที่จังหวัดชุมพรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีหรือจะมาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้หรือสุดท้ายเลยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่จังหวัดอุตรดิตถ์หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นเข้ามาเลยครับที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สปท.6กรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสอบต.บูรณาการงานสื่อสารเดินหน้าสร้างความเข้าใจและสันติสุขชายแดนใต้ที่ห้องประชุมสวท.ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการสอบต.ตามโครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสอบต.ร่วมกันกำหนดแนวทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในปีงบประมาณ2570ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีและเครือข่ายในพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและนโยบายสำคัญของภาครัฐเข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานการสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ในห้วงที่ผ่านมาและมุ่งมั่นเดินหน้าการทำงานร่วมกันในการสร้างความเข้าใจยึดการทำงานในการพัฒนาทุกมิติทั้งงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงให้เกิดความสงบในพื้นที่อาศัยสื่อจากกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายที่ดีจากสอปตร่วมพัฒนาชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าท่าแท้และเนื้อแท้ท่าแท้หมายถึงลักษณะนิสัยสันดานที่แท้จริงของบุคคลเป็นนิสัยสันดานที่ไม่ดีคนส่วนมากจึงพยายามปกปิดไว้ไม่ให้ผู้อื่นได้ล่วงรู้แต่กริยาวาจาและพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาย่อมเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ได้เช่นแต่งเข้าบ้านไม่ทันไรสะพ้ายรองก็เผยให้เห็นท่าแท้ว่าเป็นคนไม่สุจริตคนเรามักเผยท่าแท้ออกมาในยามที่โกรธหรือเมื่อตกระกำลำบากหากนิสัยสันดานที่แท้จริงเป็นคนดีมีจิตเมตตาแต่บุคลิกภายนอกกลับเป็นตรงกันข้ามหรืออยู่ในลักษณะให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่ตรงตามนิสัยสันดานนั้นไม่ใช้ว่าท่าแท้แต่ใช้ว่าเนื้อแท้เช่นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคร่งครัดไม่ผ่อนปรนกฎระเบียบแต่โดยเนื้อแท้เป็นคนมีเมตตา
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ที่ห้องประชุม POC ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ผ่านระบบซูมมิตติ้งโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดที่ใช้ความรุนแรงเมื่อพ้นโทษแล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่กระบวนการยุติธรรมเดิมมุ่งเน้นการลงโทษตามคำพิพากษาเป็นหลักเมื่อผู้กระทำความผิดรับโทษครบและพ้นโทษแล้วการใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อติดตามเฝ้าระวังหรือควบคุมบุคคลที่ยังมีความเสี่ยงสูงมีข้อจำกัดจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อสร้างกลไกป้องกันการกระทำความผิดซ้ำสำหรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565จึงกำหนดมาตรการพิเศษในการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงตั้งแต่ระหว่างรับโทษต่อเนื่องไปจนถึงภายหลังพ้นโทษโดยมีสาระสำคัญได้แก่มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างรับโทษจำคุกมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษเช่นการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและการกำหนดข้อห้ามต่างๆมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะกระทำความผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศหรือคดีที่ใช้ความรุนแรงและการคุมขังฉุกเฉินในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดการกระทำความผิดซ้ำและมีเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องป้องกันเหตุอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่กรมคุมประพฤติได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษอย่างเป็นระบบโดยเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่มุ่งป้องกันและลดความเสี่ยงการกระทำความผิดซ้ำควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้พ้นโทษตามกฎหมายพร้อมกันนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังและเยี่ยมเยียนบุคคลเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านรวมถึงใช้ช่องทางอื่นในการสืบสวนหาข่าวโดยเฉพาะการติดตามพฤติกรรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนติดป้ายโฆษณาแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย
11: ตอกอะไรอะเฮีย
12: อ้าวอาเหลิมว่าจะขึ้นป้ายโฆษณาเหล้าอาซีคงเข้าใจอะไรรู้กังว่าลังว่ามีขายเหล้าด้วยอ่ะ
11: มาฉันช่วยติดเองฉันถนัด
13: ช้าก่อนร้านค้าใดนำป้ายที่มีเครื่องหมายทางการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดไว้นะ

0: หน้าร้านให้ประชาชนหรือผู้คนที่สัญจรไปมาพบเห็นเครื่องหมายการค้าหรือข้อความอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักชวนให้ผู้อื่นมาดื่มเครื่องดื่มดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อมมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นอย่าขึ้นป้ายโฆษณาแอลกอฮอล์เลยค่ะ
1: อาจจะอายาอาเหลือมรีบเอาลงแล้วรีบเลยอย่าหื่นแล้วคงมาเห็นว่าใจแย่เอา
2: ได้ได้เฮียฉันถนัดต้องขึ้นป้ายและเอาป้ายลงเลย
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สุงไหงโกลกจัดอบรมเสริมประสิทธิภาพอส.เตรียมความพร้อมกำลังพลดูแลความปลอดภัยขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจนายสุปียันแดมเมาะเล็งนายอำเภอสุงไหงโกลกเป็นประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดนเพื่อสนับสนุนด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำท้องที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุงไหงโกลกที่6เข้าร่วมณที่ว่าการอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยเนื้อหาการอบรมครอบคลุมทั้งด้านการข่าวการเฝ้าระวังการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการลาดตระเวนการอำนวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมสำหรับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงโกลกในการเผชิญเหตุรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของอำเภอสุงไหงโกลกเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ภายในโครงการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุดรักษาความปลอดภัยและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอสุงไหงโกลกจำนวน140นายเข้าร่วมการอบรมแบ่งออกเป็น2ส่วนครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพริกคำว่าพริกเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งผลมีรสเผ็ดอาจแบ่งตามความเผ็ดเป็นเผ็ดมากเผ็ดปานกลางและเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดสันนิษฐานว่าพืชที่เรียกว่าพริกเดิมอาจหมายถึงพริกไทยส่วนพริกที่รู้จักกันในปัจจุบันเป็นพืชที่มาจากต่างประเทศสมัยก่อนจึงเรียกว่าพริกเทศและเรียกพริกที่มีอยู่เดิมว่าพริกไทยพริกมีหลายชนิดชนิดเผ็ดมากได้มีการบันทึกลงในหนังสือ Guinness Book of World Record ว่าเผ็ดที่สุดในโลกคือพริกแคโรไลนารีเปอร์ส่วนพริกที่เผ็ดจัดซึ่งรู้จักกันดีคือพริกฮาบาเนโรในประเทศไทยมีพริกหลายชนิดเช่นพริกขี้หนูพริกกระเรียงพริกป่าพริกเหลืองพริกหยวกพริกชี้ฟ้าพริกหนุ่มพริกตุ้มที่ปลูกเป็นไม้ประดับก็มีเช่นพริกประดับและพริกเจ็ดสี
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.com

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลัง25อำเภอและภาคีเครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าและ PM 2.5 เดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2570เพื่อนำผลการดำเนินงานและบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2569มาทบทวนและพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับปี2570ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์และนำไปปฏิบัติได้จริงโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงชุมชนพร้อมกำหนดมาตรการแนวทางตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยมีนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอทั้ง25อำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า200คนสำหรับผลการดำเนินงานในปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569พบจุดความร้อนจำนวน 11,023 จุดขณะที่ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 4,644 จุดคิดเป็นร้อยละ42และมีพื้นที่เผาไหม 1,529,400 ไร่จากค่าเป้าหมาย 97,104 ไร่คิดเป็นร้อยละ59ขณะที่จำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานอยู่ที่53วันลดลงจากเป้าหมาย11วันหรือคิดเป็นร้อยละ17ส่วนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์มีจำนวน 3,706 ครั้งลดลงจากกลุ่มเป้าหมาย 15,32 ครั้งคิดเป็นร้อยละ74โดยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าทำให้การเข้าถึงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่าทำได้ยากประกอบกับปัจจัยด้านสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองการนำข้อมูลและบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการรับมือปัญหาในปี2570ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวยังมุ่งสร้างความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจังหวัดสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2570ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการจัดการเชื้อเพลิงการควบคุมไฟป่าการลดการเผาในพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสนับสนุนการทำงานตลอดจนลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่ทินคะหนูไปทำงานก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็ฝากไว้ที่น้องเล็กได้เลยค่ะ
1: อ๋อแล้วหนูจะไปอ่านข่าวเหรอ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้อาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าหนูมีอัดรายการพิเศษด้วยค่ะ
1: เออรีบไหมพี่มีอะไรจะถามหน่อยได้ไหม
0: ไม่รีบค่ะเพราะว่าหนูออกก่อนเวลาตั้ง1ชั่วโมงนะคะพี่ทินมีอะไรจะถามว่ามาเลยค่ะ
1: อ๋อก็เมื่อวันก่อนพี่ดูข่าวนักข่าวเขารายงานข่าวว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าถึงพฤติการของคนร้ายที่ไปต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านเขาก่อนหน้านี้คำว่าพฤติการจริงๆแล้วมันต้องใช้คำว่าพฤติกรรมไม่ใช่เหรอหรือพี่เข้าใจผิด
0: พี่ทินเข้าใจไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่าก็ไม่ถูกซะทีเดียวคำว่าพฤติกรรมกับพฤติการมีความหมายต่างกันก็ตรงที่พฤติกรรมหมายความว่าการกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ละครที่มีฉากรุนแรงและใช้ถ้อยคำที่หยาบคายส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวส่วนคำว่าพฤติการมีความหมายว่าสิ่งที่กระทำเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่จะเป็นไปความเป็นไปในเวลากระทำการอย่างเช่นนักธุรกิจบางคนมีพฤติการที่ร่ำรวยผิดปกติสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่นี่แหละค่ะคือความหมายของคำว่าพฤติกรรมและพฤติการที่ถูกต้อง
1: สรุปก็คือพฤติกรรมเน้นถึงการกระทำของมนุษย์หรือสัตว์ส่วนพฤติการเน้นถึงสิ่งที่กระทำ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะคะ
1: ระดับพี่แน่นอนอยู่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอาอีกแล้วชมเป็นไม่ได
1: ้เอ๊ะได้ข่าวว่าจะรีบไปทำงานไม่ใช่เหรอจ๊ะ
2: เชิญเลย
0: ไปดีกว่าค่ะแล้วเจอกันนะคะ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายๆนะครับของวันพุธที่9กันยายน2569ครับ9เดือน9นะครับวันนี้ก็พบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดนะครับไปที่3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งใดที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังรายการของเราผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีก1ช่องทางติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ที่0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อช่วงตั้งแต่วันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้มาพบกันเนื่องจากผมติดภารกิจที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปเข้าร่วมโครงการการให้ความรู้ด้านของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับว่ามีบริการอะไรบ้างที่จะให้บริการกับคนตาบอดเรานะครับแล้วก็ได้ร่วมนำเสนอสิ่งที่เราอยากให้มีเพิ่มเติมนะครับให้กับทางศูนย์บริการคนพิการทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรคนพิการนะครับแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดซึ่งอยู่ภายใกล้ภายใต้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับตรงนี้นะครับก็จะนำเสนอได้ร่วมกันนำเสนอนะครับโดยแบ่งเป็นทั้ง5กลุ่มนะครับในโครงการก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจากเดิมที่การให้บริการของทางศูนย์ก็จะมีเรทค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามราชการนะครับมอเตอร์ไซค์กิโลเมตรละ2บาทนะครับรถยนต์กิโลเมตรละ4บาทซึ่งในปัจจุบันก็ไม่เพียงพอนะครับต่อการให้บริการหรือว่าจะเป็นทางด้านของการส่งเสริมให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปภายในอบต.เทศบาลกันมากขึ้นแล้วก็ข้อเสนออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการเพิ่มเติมที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ผลักดันอยู่ก็คือบริการสมาร์ทโฟนที่ก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็น่าจะได้เป็นบริการให้ท่านได้ใช้งานกันน่าจะในอีกปี2ปีนี้นะครับเพิ่มเติมจากบริการเดิมบริการการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและความเคลื่อนไหวนะครับหรือว่า O&M ที่ยังเราให้บริการเราให้บริการมาอย่างยาวนานนะครับก็ได้มาร่วมผลักดันตรงนี้กันนะครับแล้วก็วันช่วงที่ผ่านมาช่วงวันพฤหัสวันศุกร์นะครับก็ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับเกี่ยวกับระเบียบต่างๆของอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับออกมาอยู่ประมาณ5ฉบับเลยนะครับเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของสัดส่วนอนุกรรมการนะครับเรื่องของเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับที่จะเรียกว่าสร้างขึ้นนะครับหรือว่าเรียกว่าก่อตั้งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์ใหม่นะครับออกมาแล้วนะครับก็วันนี้นะครับ
ทางรายการแสงสว่างในความมืดก็จะหยิบนะครับรายละเอียดของ1ประกาศแรกนะครับเรามี5ฉบับเดี๋ยวหยิบมาให้ฟังวันละฉบับนะครับว่าในแต่ฉบับมีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับโดยฉบับแรกที่จะมาให้รับฟังกันตรงนี้ครับจะเป็นระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการนะครับพ.ศ. 2569เป็นฉบับที่3แล้วนะครับในการอัปเดตมาในตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังในช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับแล้วก็ช่วงเดียวกันนี้ก็มีข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมอัปเดตให้ท่านรับฟังกันเช่นเคยนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ก้อนนั้นไปแช่ทิ้งไว้ในบัญชีธนาคารเฉยๆเพื่อรอกินดอกเบี้ย
1: โหอันนี้เจอบ่อยเลยนะครับในอดีต
0: ใช่ค่ะคือกฎหมายใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่ารัฐจะไม่ตามทวงแค่เงินต้นคืนเท่านั้น
1: แต่จะยึดส่วนอื่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะจะตามยึดดอกผลทุกบาททุกสตางค์ที่งอกเงยขึ้นมาด้วยค่ะถือเป็นการอุดช่องโหว่ทางกฎหมายครั้งใหญ่เลยเพื่อปกป้องงบประมาณที่ควรจะตกถึงมือคนพิการอย่างแท้จริงค่ะ
1: น่าสนใจมากๆครับเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเลย
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
1: ครับผม
0: การเจาะลึกข้อมูลของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประไท FM 104.50 MHz อำเภอประไทนะคะ
1: และยังมีที่สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงด้วยครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะโดยออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
0: วันนี้เรามีข้อมูล2ส่วนสำคัญที่จะมาพูดคุยและแกะรอยกันแบบละเอียดเลยนะคะส่วนแรกคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศประจำวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะซึ่งจำเป็นมากสำหรับการวางแผนเดินทาง
1: สำคัญมากครับช่วงนี้
0: และส่วนที่2ที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่คือการเจาะลึกประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ล่าสุดค่ะว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและกฎเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
1: ซึ่งถ้าเรามองให้ลึกลงไปเนี่ยทั้ง2เรื่องนี้มันอยู่บนแกนกลางเดียวกันเลยนะครับ
0: ยังไงหรอคะ
1: มันคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างครับคือสภาพอากาศที่รุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนาะแต่โครงสร้างพื้นฐานและกฎหมายที่ออกแบบมาอย่างรัดกุมต่างๆคือสิ่งที่จะช่วยให้เรารับมือกับวิกฤตต่างๆได้ครับ
0: อ๋อเห็นภาพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากธรรมชาติหรือวิกฤตจากการบริหารงาน
1: ใช่ครับ
0: เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่โครงสร้างทางธรรมชาติกันก่อนเลยนะคะนั่นคือรายงานสภาพอากาศประจำวันพุธที่9กันยายน2569จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาพรวมตอนนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนแล้วหลังจากนั้นภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถึงจะได้รับผลกระทบตามมาค่ะ
1: ไล่ลงมาจากข้างบนเลย
0: ใช่ค่ะคือดิฉันมักจะได้ยินคำว่าร่องมรสุมหรือว่าความกดอากาศบ่อยมากเลยเวลาที่ฝนตกหนักๆกลไกจริงๆของมันคืออะไรคะทำไมจู่ๆฝนถึงมาเทหนักที่ภาคอีสานและภาคเหนือก่อนเพื่อนเลย
1: อธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ครับคือตอนนี้เรามีมวลอากาศเย็นหรือที่เราเรียกว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับ
0: มวลอากาศเย็นจากจีน
1: ใช่ครับทีนี้มวลอากาศเย็นเนี่ยมันมีน้ำหนักครับพอมันแผ่ลงมามันจะทำหน้าที่เหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นครับไปดันเอาร่องมรสุมซึ่งเปรียบเสมือนสายพานที่พาเมฆฝนพาดผ่านให้เลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนของเราเต็มๆเลยครับ
0: อ๋อคือกำแพงมันดันสายพานเมฆฝนลงมาหาเรา
1: ถูกต้องครับแล้วความน่ากลัวคือร่องมรสุมสายนี้เนี่ยมันดันไปเชื่อมต่อกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กำลังก่อตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางด้วยครับ
0: แปลว่านอกจากจะมีกำแพงอากาศเย็นดันร่องฝนลงมาหาเราแล้วปลายทางของร่องฝนนี้ยังไปดูดเอาพลังงานจากพายุในทะเลจีนใต้มาอีกเหรอคะ
1: แบบนั้นเลยครับแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะครับ
0: ยังมีอีกเหรอคะ
1: ครับเพราะทางฝั่งตะวันตกของเราก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นปริมาณมหาศาลจากทะเลอันดามันเข้ามาเติมอีกครับ
0: โหรับศึกหนักรอบด้านเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้ภาคอีสานและภาคเหนือของเรากำลังรับศึกหนักจาก3ทิศทางพร้อมกันเลยปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่เป็นกลไกชั้นดีที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแบบแช่นานครับ
0: น่าเป็นห่วงจังเลยค่ะ
1: และที่ต้องเฝ้าระวังให้ดีเลยนะครับคือช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับ
0: ซึ่งมันก็จะยิ่งดึงให้ร่องฝนกระหน่ำใส่บ้านเราหนักขึ้นไปอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: เป็นกลไกที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะงั้นเรามาดูผลกระทบแบบลงรายละเอียดกันเลยนะคะเริ่มที่ภาคอื่นๆแบบภาพรวมก่อนค่ะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งแถวพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ
1: แถวนั้นก็ต้องระวังน้ำป่าด้วยนะครับ

0: ใช่ค่ะส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนร้อยละ70ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะ
1: ครับผมทีนี้ภาคอีสานแล้วครับ
0: มาถึงพื้นที่ที่รับศึกหนักที่สุดอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองพุ่งสูงถึงร้อยละ80ของพื้นที่เลยนะคะ
1: 80% เลยโหหนักเอาเรื่องนะครับขอแทรกนิดนึงครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: คือแค่รายชื่อที่เพิ่งอ่านมาครึ่งทางนี่ก็แทบจะครอบคลุมพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของอีสานเป็นหมดแล้วนะครับสะท้อนเลยว่าสายพานเมฆฝนมันกว้างมากจริงๆครับ
0: ใช่ค่ะครอบคลุมกว้างมากจริงๆและยังมีต่อมาถึงอีสานตอนล่างด้วยนะคะ
1: มีที่ไหนบ้างครับ
0: มีอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ
1: มากันครบเลย
0: ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากระดับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันเลยคือเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นค่ะอุณหภูมิต่ำสุดของภาคจะอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ 31-35 องศาเซลเซียสค่ะ
1: อากาศก็ยังถือว่าอุ่นๆค่อนไปทางร้อนนะครับในช่วงบ่าย
0: และถ้าเราซูมเข้ามาดูที่โคราชนครราชสีมาบ้านเราวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะมีฝนครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ80
1: 35องศาเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะร้อนมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นลองจินตนาการดูนะคะอากาศที่ร้อนอบอ้าวทะลุ35องศาแล้วตามมาด้วยฝนที่เทกระหน่ำลงมาแบบ 80% ของพื้นที่สิ่งที่ตามมาคืออะไรคะ
1: ก็น้ำท่วมขังรอการระบายแน่ๆครับ
0: ใช่เลยค่ะทางเท้าลื่นหลุมบ่อที่ถูกน้ำทับถมจนมองไม่เห็นสำหรับคนทั่วไปแค่รถติดหรือรองเท้าเปียกก็หงุดหงิดแล้วนะคะ
1: จริงครับ
0: แต่สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการที่ต้องใช้รถเข็นสภาพอากาศแบบนี้มันเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
1: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพความจริงในสังคมเลยครับพอฝนตกหนักน้ำท่วมขังเนี่ยเซ็นเซอร์ในการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นเสียงสะท้อนหรือการใช้ไม้เท้าขาวจะถูกรบกวนไปหมดเลยครับ
0: ใช่ค่ะการเดินทางออกจากบ้านไปทำธุระนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: หรือแม้แต่การไปใช้สิทธิรับบริการต่างๆก็จะถูกตัดขาดทันทีครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าทำไมระบบการให้บริการคนพิการถึงต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและเข้าถึงง่ายครับ
0: เพื่อมารองรับความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ซึ่งนั่นก็พาเราเข้ามาสู่การแกะรอยข้อมูลในส่วนที่2ของเราค่ะเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกมันท้าทายขนาดนี้เราจึงต้องการโครงสร้างเชิงระบบที่มาเป็นเบาะรองรับซึ่งก็คือศูนย์บริการคนพิการนั่นเองค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้เราจะมาดูไส้ในของประกาศจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะที่มีการปรับปรุงระเบียบใหม่ถึง5ฉบับด้วยกัน
1: เยอะเลยนะครับเนี่ย
0: แต่ฉบับที่เป็นไฮไลท์และเราจะเจาะรายละเอียดกันเต็มๆในวันนี้คือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการฉบับที่3พ.ศ. 2569ค่ะ
1: ซึ่งเพิ่งประกาศใช้ไปใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3กันยายน2569และมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยค่ะ
1: และการประกาศใช้ที่รวดเร็วขนาดนี้มันส่งสัญญาณว่ามีความพยายามอย่างหนักเลยนะครับที่จะอุดช่องโหว่ในอดีต
2: อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
1: มาดูกันที่ข้อแรกเลยครับในข้อ4ของประกาศซึ่งเข้าไปแก้ไขข้อ14เดิมระบุไว้ชัดเจนมากว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการต้องประกอบด้วยคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการร่วมเป็นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งครับ
0: ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็คือเกินครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะ
1: ใช่ครับและถ้าศูนย์นั้นเป็นศูนย์เฉพาะความพิการประเภทใดประเภทหนึ่งก็บังคับเลยว่าต้องมีคนพิการประเภทนั้นๆเข้ามาร่วมเป็นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเช่นกันครับ
0: ขอตั้งคำถามตรงๆเลยนะคะการไปล็อกควอต้าไว้แบบนี้ว่าต้องมีคนพิการเป็นกรรมการเกินครึ่งมันจะไม่ทำให้การตั้งศูนย์ในบางพื้นที่โดยเฉพาะต่างอำเภอที่อาจจะหาคนมาร่วมเป็นกรรมการยากกลายเป็นเรื่องที่ล่าช้าแล้วตั้งยากขึ้นเหรอคะมันดูจะสร้างอุปสรรคมากกว่าสร้างโอกาสหรือเปล่า
1: เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากครับและแน่นอนว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะทำให้การจัดตั้งศูนย์ใหม่มีความฝืดหรือตั้งยากขึ้นจริงๆครับ
0: นั่นไงคะ
1: แต่เราต้องมาดูบริบททางประวัติศาสตร์กันก่อนครับว่าทำไมกฎหมายถึงต้องยอมให้ตั้งยากขึ้น
0: มีที่มาที่ไปใช่ไหมคะ
1: ครับคือในอดีตเรามักจะเจอศูนย์บริการในลักษณะที่เป็นศูนย์ไม้ประดับครับ
0: ศูนย์ไม้ประดับคือยังไงคะ
1: คือก่อตั้งโดยกลุ่มคนทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่อาจจะมีเจตนาดีหรือบางทีอาจจะแค่อยากได้งบประมาณมาลงพื้นที่อะครับ
0: อ๋อพอจะนึกภาพออกค่ะ
1: แต่คนเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนพิการครับผลคือเราได้ศูนย์บริการที่มีแต่ป้ายมีเก้าอี้มีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีบริการที่ตอบโจทย์ครับหรือบางทีงบประมาณก็ถูกนำไปจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงจุด
0: น่าเสียดายงบประมาณนะคะ
1: ใช่ครับดังนั้นการบังคับให้มีคนพิการเข้าไปนั่งเป็นกรรมการเกินครึ่งมันคือกลไกป้องกันคนนอกมาคิดแทนทำแทนครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะ
1: ถึงมันจะตั้งยากขึ้นแต่มันการันตีว่าเมื่อตั้งขึ้นมาได้แล้วศูนย์นี้จะยึดโยงกับผู้ใช้งานจริงเสียงโหวตเกินครึ่งในที่ประชุมจะมาจากคนที่เข้าใจความยากลำบากจริงๆครับนี่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยอมเจ็บปวดในตอนแรกเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวครับ
0: เห็นด้วยเลยค่ะคือยอมให้กระบวนการมันคัดกรองหนักขึ้นเพื่อตัดปัญหาการตั้งศูนย์บังหน้าเพื่อดึงงบทีนี้พอคณะกรรมการเป็นของจริงแล้วคนที่จะมาบริหารอย่างผู้จัดการศูนย์ก็ต้องของจริงเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับสำคัญมาก
0: ในข้อ5ของประกาศซึ่งไปแก้ข้อ15เดิมมีการกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการศูนย์ไว้ยาวเหยียดและเข้มงวดมากเลยค่ะ
1: มีอะไรบ้างครับ
0: เช่นต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นความผิดละหุโทษหรือประมาทไม่เคยถูกไล่ออกจากหน่วยงานเพราะทุจริตและต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์มาก่อนค่ะ
1: กวาดเรียบเลยนะครับ
0: ศัพท์กฎหมายมันค่อนข้างเยอะค่ะช่วยแปลภาษาเหล่านี้ให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆหน่อยค่ะว่าทำไมต้องห้ามเป๊ะขนาดนี
1: ้ได้เลยครับเอาคำว่าบุคคลล้มละลายหรือคนไร้ความสามารถก่อนนะครับคำว่าไร้ความสามารถในทางกฎหมายไม่ได้แปลว่าทำงานไม่เก่งนะครับแต่หมายถึงบุคคลที่ศาลสั่งว่าไม่สามารถจัดการทรัพย์สินหรือทำนิติกรรมด้วยตัวเองได้แล้ว
0: อ๋อคืออาจจะด้วยอาการทางสมองหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับทีนี้ผู้จัดการศูนย์คือคนที่มีอำนาจเซ็นเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินมีอำนาจลงนามในโครงการต่างๆถ้าให้คนที่จัดการทรัพย์สินตัวเองยังไม่ได้หรือคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนล้มละลายมาจับเงินกองทุนคนพิการมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่ระบบบริหารจะพังหรือเกิดการรั่วไหลครับ
0: ฟังดูมีเหตุผลมากค่ะแล้วคำว่าความผิดละหกโทษเหรอคะแปลว่าเคยติดคุกมาก็ยังเป็นผู้จัดการได้เหรอคะถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆ
1: ใช่ครับกฎหมายไม่ได้ใจร้ายขนาดที่ว่าถ้าคุณเคยโดนปรับเพราะขับรถเร็วหรือเผลอทำกระถางต้นไม้ตกใส่รถคนอื่นโดยประมาทแล้วคุณจะหมดอนาคตทำงานนี้ไม่ได้ครับ
0: ละหุโทษก็คือโทษเบาๆ
1: ครับแต่ที่กฎหมายคุ้นเป้าไปเลยคือการทุจริตครับสังเกตไหมครับว่ามีข้อความห้ามคนที่เคยถูกไล่ออกเพราะทุจริตต่อหน้าที่
0: ใช่ค่ะ
1: หรือเคยโดนยึดใบอนุญาตศูนย์มาก่อนตรงนี้คือการกวาดล้างแบล็คลิสต์แบบถอนรากถอนโคนเลยครับป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงเงินคนพิการหรือเคยบริหารศูนย์จนโดนสั่งปิดแอบเปลี่ยนชื่อหรือย้ายพื้นที่แล้วกลับมาเป็นผู้จัดการศูนย์ที่อื่นได้อีก
0: โอ้โหอันนี้อุดช่องโหว่เรื่องการเวียนเทียนคนผิดได้ดีมากเลยค่ะมาถึงเรื่องตัวอาคารสถานที่กันบ้างนะคะในข้อ6และ7ระบุว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตได้ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของอาคารสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยก่อนค่ะ
1: อันนี้ก็เรื่องใหญ่ครับ
0: และมีรายละเอียดพ่วงมาว่าถ้าใบอนุญาตหมดอายุต้องรีบยื่นต่ออายุหากยื่นทันใบอนุญาตเดิมจะยังใช้ได้จนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญยังไงคะนอกจากการทำตามขั้นตอนเอกสารปกติน
1: ัยยะสำคัญเรื่องนี้มี2มุมครับมุมแรกคือเรื่อง universal design หรือการออกแบบเพื่อทุกคนครับ
0: อ๋อที่ต้องมีทางลาดมีห้องน้ำคนพิการอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: จริงทางลาดก็ชันเกินไปจนรถเข็นขึ้นไม่ได้ห้องน้ำก็แคบจนคนตาบอดเข้าไปใช้งานลำบาก
0: สุดท้ายก็ใช้งานไม่ได้จริง
1: ครับการบังคับให้ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาตคือการบังคับให้มาตรฐานความปลอดภัยมันต้องเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่วันแรกเลยครับ
0: แล้วมุมที่2ล่ะคะ
1: ส่วนมุมที่2คือเรื่องของการต่อใบอนุญาตครับกฎหมายเขียนไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศในการให้บริการครับ
0: สุญญากาศในการให้บริการคือศูนย์ต้องปิดรอเอกสารหรอคะ
1: ลองนึกภาพแบบนั้นเลยครับถ้าใบอนุญาตขาดแล้วศูนย์ต้องปิดทำการรอเอกสารไปเดือนนึงคนพิการที่ต้องพึ่งพาศูนย์นี้ในการทำบัตรหรือรับคำปรึกษาจะเคว้งทันทีครับ
0: เดือดร้อนกันหมดแน่ๆค่ะ
1: กฎหมายเลยให้ความคุ้มครองว่าถ้าคุณยื่นเอกสารทันเวลาคุณเปิดบริการต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องให้คนพิการมารับเคราะห์จากความล่าช้าของระบบราชการครับ
0: เห็นภาพความใส่ใจในรายละเอียดของกฎหมายเลยค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่ดิฉันว่าเดือดที่สุดดุดันที่สุดคือบทลงโทษและเรื่องของเงินทองค่ะ
1: น่าจะเป็นจุดที่เข้มข้นที่สุดแล้วครับ
0: ในข้อ10 12และ13ให้อำนาจคนออกใบอนุญาตสั่งระงับการดำเนินงานได้เลยนะคะถ้าศูนย์ไม่ทำตามกฎหรือที่น่าสนใจคือถ้าไม่มีผู้จัดการศูนย์เกิน30วันหรือไม่ยอมส่งรายงานผลภายในเดือนตุลาคมก็โดนสั่งระงับได้เช่นกันค่ะ
1: โดนสั่งพักงานศูนย์เลยนะครับนั่น
0: เดี๋ยวนะคะแค่ผู้จัดการไม่อยู่30วันอาจจะป่วยหนักหรือเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นต้องสั่งระงับการดำเนินงานศูนย์เลยเหรอคะมันไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอคะ
1: มองผิวเผินอาจจะดูโหดร้ายครับแต่เราต้องเข้าใจกลอุบายในอดีตก่อนครับ
0: กลอุบายอะไรคะ
1: ก่อนหน้านี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าผู้จัดการผีครับ
0: ผู้จัดการผีแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วค่ะ
1: คือตอนยื่นขอตั้งศูนย์ก็เอาชื่อคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาใส่เป็นผู้จัดการครับพอตั้งศูนย์ได้งบประมาณมาแล้วผู้จัดการคนนี้ก็หายตัวไปเลยไม่เคยเข้ามาทำงานปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาบริหารแบบผิดถูกๆครับ
0: อ๋อแบบนี้ก็มีด้วย
1: การที่กฎหมายกำหนดเส้นตาย30วันไม่ได้แปลว่าถ้าผู้จัดการป่วยแล้วศูนย์ต้องพังทันทีนะครับแต่เป็นการบังคับให้คณะกรรมการศูนย์ต้องมีความรับผิดชอบครับต้องรีบหาผู้รักษาการหรือหาคนใหม่มาเสียบแทนให้เร็วที่สุดไม่ใช่ปล่อยเกียร์ว่างไม่มีคนเซ็นอนุมัติงานเป็นเดือนๆเพราะสุดท้ายคนที่เสียผลประโยชน์คือคนพิการในพื้นที่ครับ
0: โอ้กระจ่างเลยค่ะมันคือการแก้เพจพวกศูนย์ที่มีแต่ชื่อนี่เองแล้วพอพูดถึงเรื่องงบประมาณในข้อ14มีการปรับปรุงเงื่อนไขการของเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่บอกว่าขอได้ทั้งรายปีและรายโครงการค่ะ
1: แล้วมันมีเงื่อนไขยังไงครับ
0: มันมีเงื่อนไขบรรทัดนึงที่เขียนไว้ชัดเจนมากว่าหากศูนย์ถูกสั่งระงับหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ได้ทำโครงการตามที่ขอไว้จะต้องคืนเงินสดให้กองทุนพร้อมด้วยดอกผลที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดค่ะ
1: ชัดเจนมากเลยนะครับคำนี
0: ้ตรงนี้ดิฉันขอเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมคะมันเหมือนเราไปขอทุนรัฐมาสร้างบ้านทุนนี้มาพร้อมกับพิมพ์เขียวและสัญญาที่ชัดเจนถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปเข้าบัญชีตัวเองแล้วทิ้งงานไม่ยอมสร้างบ้านให้เสร็จรัฐไม่ได้แค่มาทวงเงินต้นคืนเท่านั้น
1: แต่ยังไงต่อครับ
0: แต่รัฐบอกว่าดอกเบี้ยธนาคารที่งอกเงยขึ้นมาระหว่างที่คุณดองเงินเอาไว้คุณก็ต้องคายออกมาให้หมดด้วยค่ะ
1: เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมและถูกต้องที่สุดเลยครับเพราะในความเป็นจริงเงินอุดหนุนบางโครงการมันหลักแสนหรือหลักล้านนะครับพอโอนเข้าบัญชีปุ๊บถ้าจงใจดึงเรื่องให้ช้าดอกเบี้ยมันก็เดินทุกวันครับ
0: อ๋อคือหวังจะกินดอกเบี้ยฟรี
1: บางคนอาจจะหัวหมอไงครับคิดว่าถึงโครงการล่มก็คืนแค่เงินต้นส่วนดอกเบี้ยเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองสบายๆคำว่าพร้อมด้วยดอกผลนี่แหละครับคือการปิดประตูตายสำหรับการหาผลประโยชน์จากช่องว่างทางการเงินครับเป็นการส่งข้อความเตือนอย่างรุนแรงว่างบประมาณของคนพิการไม่ใช่เงินฝากประจำให้ใครมาหากินครับ
0: แต่คือการสร้างระบบนิเวศใหม่ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และรับประกันว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจะต้องเป็นคนตาบอดและคนพิการในสังคมค่ะ
2: ถูกต้องครับข้อมูลที่เรามาพูดคุยและแกะรอยกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การอ่านกฎหมายให้ฟังนะครับแต่มันคือการติดอาวุธทางความรู้ให้กับผู้ฟังทุกท่านครับ
0: จริงค่ะ
2: เมื่อเรารู้ว่ากฎหมายบังคับให้กรรมการต้องเป็นคนพิการเกินครึ่งบังคับให้ตรวจสอบสถานที่อย่างเข้มงวดบังคับเรื่องความโปร่งใสของงบประมาณนี่คือสิทธิ์ที่ทุกคนสามารถใช้เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบและทวงถามคุณภาพจากศูนย์บริการในพื้นที่ของตัวเองได้ครับ
0: และนั่นนำมาสู่คำถามที่ดิฉันอยากฝากไว้ให้คิดต่อค่ะในเมื่อระเบียบใหม่เปิดประตูให้กว้างขนาดนี้บังคับให้คนพิการต้องเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดบริหารเกินครึ่งนี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดระเบียบโครงสร้างธรรมดาแต่อาจจะเป็นจุดสตาร์ทที่ท้าทายที่สุดที่จะทำให้คนตาบอดก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและอนาคตของชุมชนตัวเองอย่างเต็มตัวค่ะ
2: ครับผม
0: คำถามคือวันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะรับบทบาทนั้นคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศหรือรายละเอียดเชิงลึกของประกาศฉบับนี้สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนันทวัฒน์
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

อยากมีแฟนนะครับงานเก่าๆจากพี่จอมขวัญกัลยานะครับจึงเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15 นาฬิกาครับอีก51 นาทีโดยประมาณครับกลับมาชุดที่2กับรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th และเรดิโอหรือเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยแล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ได้เลยนะครับหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์จอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับ0815109471สถานที่ใดบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างก็โทรมาแจ้งกันได้นะครับตอนนี้ที่ห้องส่งเราฝนตกลงมาไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็น่าจะแรงด้วยนะครับฟังจากเสียงนะครับขนาดอยู่ในห้องจัดรายการยังรู้สึกว่าดังเลยนะครับน่าจะหลายๆพื้นที่นะครับก็น่าจะฝนตกชุ่มฉ่ำลงมาเช่นเดียวกันในเวลานี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับบางทีช่วงกลางวันแดดร้อนนะครับตอนเย็นฝนตกนะครับก็ร่างกายอาจจะปรับไม่ทันก็อาจจะไม่สบายได้หรือว่าถ้าอยู่ในจุดที่มีป้ายโฆษณาใหญ่ๆต้นไม้ไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้นะครับก็ระวังนะครับก็อาจจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาตัดนะครับหรือว่ามาสร้างมาทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยเมื่อเวลาฝนตกมักจะมีลมแรงเนาะก็อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินท่านได้ก็ฝากดูแลฝากความห่วงใยไปกับทุกท่านด้วยในเวลานี้นะครับยังเปิดรับอยู่นะครับสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเปิดรับสมัครมากันตั้งแต่วันที่1 กันยายนนะครับไปสิ้นสุดวันที่15นี้นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆก็สามารถดูได้ที่หน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะครับประกาศที่022/2519หรือว่าไปดูผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.nmab.or.th นะครับรายละเอียดต่างๆทั้งรายละเอียดงานนะครับสวัสดิการนะครับข้อมูลการรับสมัครต่างๆรวมถึงแบบฟอร์มการรับสมัครด้วยก็ดูได้ผ่านทางหน้าเพจได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการการลดความเสี่ยงนะครับชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้แล้วนะครับ9-14 กันยายน 2569ยังพอมีที่ว่างอยู่นะครับตอนนี้มีผู้ลงชื่อมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยประมาณ30กว่าท่านแล้วนะครับโครงการนี้รับจำนวน40ท่านยังพอมีที่ว่างอยู่ท่านใดยังตัดสินใจไม่ได้นะครับรีบตัดสินใจนะครับเดี๋ยวจะเต็มก่อนนะครับเหลือไม่ถึง5ที่แล้วนะครับสำหรับโครงการนี้เกี่ยวกับการดูแลตนเองจากสาธารณภัยต่างๆครับได้รับทราบการป้องกันตัวเองนะครับเมื่อเกิดสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้นะครับ อะไรกะน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้นะครับแล้วก็อื่นๆที่เป็นสาธารณภัยนะครับก็จะมีทีมงานจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปภ.มาให้ความรู้นะครับในตรงนี้ด้วยก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงชื่อมานะครับก็รีบลงชื่อกันเข้ามาได้ผ่านทางหน้าลิงก์ Google Form ในหน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าโทรมาลงชื่อกับเราก็ได้ครับกับเจ้าหน้าที่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044 353 452044
353452นะครับก็สามารถมาเรียนรู้นะครับความรู้ดีๆกันได้เป็นประสบการณ์ที่เราก็ควรจะมีติดตัวไว้นะครับความรู้ที่มีที่มีควรมีติดตัวไว้เพราะว่าปัจจุบันสาธารณภัยแบบต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายนะครับในประเทศไทยเราแผ่นดินไหวที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้เป็นภาระให้น้อยที่สุดนะครับรอคนมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็จะได้เผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ต่อให้กับเรียกว่าคนในครอบครัวได้อีกด้วยนะครับก็เชิญชวนสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราในจังหวัดนครราชสีมานะครับมาร่วมโครงการนี้นะครับโดยโครงการนี้สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็วันนั้นไปพบปะพูดคุยกันได้คณะกรรมการทุกท่านนะครับก็จะไปร่วมอำนวยความสะดวกนะครับให้กับท่านตรงนี้ด้วยนะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาย้ำหมายเลขโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าลงชื่อกันอีกครั้งครับโทรมาได้ที่044353452นะครับ044353452แล้วก็0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หารืออธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะห์เดินหน้าดูแลนักศึกษาไทยพร้อมสร้างเครือข่ายเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและพัฒนาชายแดนใต้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสอบต.เดินทางเข้าพบดร.สอลิบินอาลีอันอักลาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะห์ณนครมะดีนะห์ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อหารือแนวทางการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการขยายความร่วมมือในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกันในโอกาสเดียวกันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สอบต.ได้พบปะพูดคุยกับชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะห์เพื่อติดตามความเป็นอยู่รับฟังข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลของนักศึกษาไทยพร้อมให้กำลังใจในการศึกษาและแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดและเข้าสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สอบต.ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายนักศึกษาให้มีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือและดูแลกันระหว่างศึกษาอยู่ในต่างประเทศรวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักศึกษารุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่าโดยสอบต.พร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนการดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระหว่างการศึกษาไปจนถึงการสำเร็จการศึกษาและการก้าวสู่โลกการทำงานนอกจากนี้สอบต.ยังได้นำข้อเสนอและข้อห่วงกังวลจากนักศึกษาไปประกอบการพิจารณาจัดทำแนวทางและกิจกรรมเพื่อรองรับในปี2570โดยมุ่งอำนวยความสะดวกในด้านการเทียบโอนวุฒิการศึกษาการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานการดำเนินงานดังกล่าวมุ่งหวังให้นักศึกษาไทยและเครือข่ายศิษย์เก่าสามารถนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาประสบการณ์จากการศึกษาในต่างประเทศและศักยภาพของตนเองกลับมาต่อยอดเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนสะ
10: ก้าวแต้มไปทำอะไรมาตัวเปียกเชียว
11: ฉันจะกระโดดจับกระรอกที่ตายอยู่บนต้นไม้อ่ะแต่พลาดไปอ่ะจึงตกลงไปในน้ำโอ้นี่สีสวัสดิ์ที่ฉันตกลงไปอ่ะเขามีป้ายเขียนว่าสอเสือรอเรือสระอะสอเสือรอเรืององูฉันไม่รู้ว่าอ่านยังไงอ่ะ
12: อ่านว่าสะสงจ้าแปลว่าสระสำหรับอาบน้ำ
11: ที่เขาเขียนมีตัวรอเรือด้วยนะทำไมไม่ออกเสียงรอเรือด้วยล่ะ
12: ในภาษาไทยไม่มีเสียงควบสอเสือกับรอเรือคำที่เขียนควบสอเสือกับรอเรือจะออกเสียงแต่สอตัวเดียวไม่ออกเสียงตัวรออ
10: ๋อเช่นสร้างเสริมเสร็จสร้างใช่ไหม
11: แล้วก็ชื่อจังหวัดสระแก้วไง
12: คำที่เขียนด้วยตัวสอเสือกับรอเรือออกเสียงสอเสือตัวเดียวมียกเว้นคำว่าเสียงสระกับชื่อจังหวัดสระบุรีที่ออกเสียงตัวรอเรือด้วย
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา
7: ที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
13: Family Kiss Game

0: มาแล้วสวัสดีครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีแต่ว่าไม่ได้ใหญ่บิ๊กบึ้มนะ
1: สวัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่พุงป่องเพิ่นน้ำปุดใหญ่บิ๊กบึ้ม
0: จริง
1: แต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดในท้องทะเลนะ
0: ว้าวส่วนน้องๆคุณพ่อคุณแม่ละครับที่บ้านใครใหญ่สุด
1: คุณแม่
0: ไม่จริงคุณพ่อหรือว่าน้องๆ
1: อไม่แน่นะเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตอาจจะแบบว่าใหญ่ที่สุดในบ้านก็ได้นะ
0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะหอมแก้มกันนิดกอดกันหน่อยยิ้มให้กันแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างมากก็ชวนพี่เหลือมเนี่ยไปนั่งกินข้าวที่บ้านได้นะ
1: ไม่มีเวลาทุกคนบอกว่าคิวแน่นหมดเลย
0: ทำไมปิดสวิตช์อย่างนั้นเล่า
1: ปิดหนทางไม่งั้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วน้องๆอ
0: ยากจะเข้าไปนั่ง
1: จะทุกข์กระทม
0: ไม่หรอกจริงๆนะ
1: พี่เหลือม
0: บ้านไหนมีพี่เหลือมนะบ้านนั้นจะมีแต่รอยิ้มมีความสุขเสียงหัวเราะหัวเราะจนฟันหล่อเลยจะบอกให้
1: พี่หัวเราะแบบเนี้ยหัวเราะแบบเนี้ยเอาพี่เหลือมออกไป
0: เอาออกไปไหนเอาไป
1: ใส่ถุงปุ๋ย
0: พี่เหลือมเขาไปนั่งอยู่ในหัวใจของน้องๆคุณพ่อคุณแม่หมดแล้ว
1: ตอนนี้ทุกคนไม่มีหัวใจแล้วพี่เหลือมหรือจะปอดสองข้าง
0: งั้นแยกย้ายกันดีกว่าน่ากลัว
1: สวัสดีค่ะผิววันตัวใหญ่พุ่งป่องเพิ่นน้ำปู
0: สวัสดีด้วยครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีครับมาแล้วกับไรก
1: ็ The Family Kiss Girl
0: ชวนน้องๆมีความสุขเรียนรู้ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายรอบๆตัว
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: โอ้โหโอ้โห
1: อะไร
0: น้องๆคุณพ่อคุณแม่ตาโตโต
1: นั่งลุ้นแทบแย่ตื่นเต้นแบบมากมาย
0: ตาโตโตเพราะว่าวันนี้พี่เหลือมีเรื่องของเจ้าช้างตัวโตๆมาเริ่มต้นในรายการไงเล่า
1: ช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
0: เห็นครับเห็นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์หรือว่าจะเป็นตามทุ่งเขาป่าลำเนาไผ
1: ่แต่ไม่อยากเห็นนะตามธรรมชาติเนี่ยพี่เหลือม
0: มันดุนะมันน่ากลัวอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะ
1: ตามสวนสัตว์และตามปางช้างแหล่งท่องเที่ยวที่ให้น้องๆเนี่ยไปดูช้างเนี่ย
0: เข้าใกล้ได
1: ้ชายแล้วพเนจรของช้างแบบเนี้ยโอ้โหเยอะนะพี่เหลือมนะ
0: และช้างก็มีความน่ารักด้วยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะขวานอ่ะขวานช้างอ่ะ
1: ขวานช้างคอควายวอแหวนสระอายอหญิงอ่านว่าขวานช้างผู้ควบคุมช้าง
0: เขาเรียกว่าขวานช้างผู้ควบคุมดูแล
1: ขวานช้าง
0: ขวานช้าง
1: ไม่ใช่ขวานท้องช้างพี่เหลือม
0: เอาใหม่ขวานช้าง
1: เตะมากถึกตั้งค่ะ
0: ขวานช้างน้องๆจำให้ดีนะครับขวานช้าง
1: ช้างเนี่ยนะคะจัดว่าเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
0: จริงแล้วก็ฉลาดด้วยอัน
1: ดับ2คืออะไรรู้มั้ย
0: อันดับ2คือ
1: แรดใหญ่เหมือนกัน
0: อันดับ3ล่ะ
1: แต่ช้างก็ตัวใหญ
0: ่ฮิปโป
1: เก่งจริงๆแล้วนะคะน้องๆค่ะพี่วันเนี่ยอยากคุยเรื่องช้างแต่คุยบ่อยละพี่วันก็เลยจะพาน้องๆลงไปใต้ท้องทะเล
0: บุ้ม
1: วันนี้จะคุยเรื่องของเจ้าฉลามตัวใหญ่บ้าง
0: โอ้ยนอกจากจะมีเจ้าช้างตัวใหญ่แล้วยังมีเจ้าฉลามตัวใหญ่ด้วยพี่วันน้องๆเขาก็รู้กันอยู่แล้วฉลามตัวใหญ่มันก็คือฉลามขาว
1: เอ็นเออ
0: ไม่ใช่หรอ
1: ปัจจุบันน่ะใช่แต่ในอดีตที่ผ่านมามีฉลามตัวใหญ่กว่าฉลามขาวอีกนะ
0: จริงเหรอเนี่ย
1: จริงสิ
0: เอ้ยอยากรู้มันคือฉลามอะไรมันดุไหมที่สำคัญนะมันเวลาเจอพี่เหลือมเนี่ยมันจะใจดีกับพี่เหลือมหรือเปล่าวะพ
1: ี่
0: เหลือมอยากรู้ว่า
1: ไม่มีทาง
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะมันรู้ไงว่าตัวไหนควรใจดีตัวไหนควรใจร้าย
0: เอาละสิงั้นเดี๋ยวต้องมาดูสิว่า
1: แต่พี่เหลือมไม่ต้องกลัวหรอก
0: ทำไม
1: มันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้แต่ในอดีตนะโอ้โหเจ้าตัวนี้นะเป็นอะไรที่ใหญ่มากที่สำคัญถึงมันไม่อยู่นะเด็กๆชอบพูดถึงเจ้าตัวนี้กันเยอะ
0: จริงเหรอ
1: ที่สำคัญถึงมันไม่อยู่นะพี่เหลือมแต่เด็กๆอ่ะสนใจเรื่องของเจ้าตัวนี้เยอะมาก
0: โอ้โหอยู่ในเมมโมรีของเด็กๆ
1: ความอยากรู้อยากเห็นค่ะงั้นตอนนี้ละก็พี่วันว่าพักแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาฉลามตัวใหญ
0: ่ลุย

0: ช่วงนี้ครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะใจจดใจจ่ออยากรู้เรื่องราวของเจ้าฉลามตัวใหญ่ๆแล้วล่ะที่พี่วานบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะมันมีชีวิตอยู่มันตัวใหญ่มันดุร้ายมันแข็งแรงมากๆเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่เหลิมค่ะพูดถึงฉลามนะ
0: ครับ
1: เด็กๆก็รู้ว่ามันดุ
0: น่ากลัว
1: มันกินคนมันกินเนื้อ
0: แหลม
1: แต่เด็กๆหรือแม้แต่เรา2ตัวและคุณพ่อคุณแม่นะก็ยังสนใจ

0: งาม
1: สง่างามจริงๆน้องๆขาเจ้าฉลามเนี่ยปัจจุบันนี้ฉลามขาว
0: ตัวใหญ
1: ่ตัวใหญ่มากแต่เมื่อก่อนนี้ในอดีตที่ผ่านมานะคะมีฉลามที่เคยตัวใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อว่า
0: คือ
1: เมกาโลดอน
0: ขอฟังอีกครั้งหนึ่งสิ
1: เมกาโลดอน
0: ทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะอีกครั้งหนึ่งสิ
1: เมกาโลดอน
0: โอเค
1: ชักโกรธอารมณ์เสียอารมณ์เสียแล้วนะพี่เหลือม
0: อ่ะพี่วานเล่าต่ออยากรู้
1: ฉลามตัวนี้นะคะเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาบนโลกใบน
0: ี
1: ้เมกาโลดอนเนี่ยขนาดของพวกมันนะที่คาดกันไว
0: ้ประมาณอะประมาณ
1: 20เมตร
0: 20เมตรโอ้โห
1: คุณพ่อต่อกันกับคุณแม่นะคะประมาณ20คนนะพี่เหล
0: ือ
1: ม
0: ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
1: หรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ตัวสูงหน่อยก็ประมาณ10ถึง12คน
0: คือถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่ตัวใหญ่จริงๆแล้วพี่ยังคิดต่อนะคิดต่อนะว่าเวลามันกินน่ะมันจะกินอะไรมาก
1: มาย
0: เนาะมันตัวใหญ่ขนาดนี้
1: ดูน้ำหนักมันหน่อยดีกว่าน
0: ้
1: ำหนักของมันนะบอกเลยอึ่งแน่ๆ
0: คือ
1: 20ถึง45ตัน
0: โอ้โห
1: หรือ 20,000 ถึง 45,000 กิโลกรัม
0: หูน้ำหนักเยอะมากเลย
1: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหายตาโต
0: ฮะ
1: อ้าปากครั้งหนึ่งเมกาโลดอนนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: กว้างถึง3เมตร
0: กว้าง3เมตรอุ้ย
1: ออกให้ไกลออกให้ไกล
0: และที่สำคัญนะฟันมันแหลมแหลมแหลมแหลมแหลมแหลมแหลม
1: ฟัน
0: แหลมมากเลย
1: ฟันของมันนะที่เคยค้นพบใหญ่ที่สุด7นิ้ว
0: 7นิ้วอันนี้คือซี่นึงหรอ
1: ถูกต้อง
0: 7นิ้วว้าอยู่ห่างๆดีกว่ามันตัวใหญ่
1: มากกว่าฟันของฉลามขาวยักษ์ที่มีอยู่เนี่ย3เท่าค่ะพี่
0: 3เท่าเลยนะครับดีแล้วล่ะที่มันไม่อยู่แล้วในโลกใบนี้อ่ะปัจจุบันนี้
1: ดีแล้วล่ะที่มันไปใบโลกใบนี้ไปไม่งั้นล่ะก็พี่วันในท้องทะเลพี่วันคงกลัวพี่เหลือม
0: จริงด้วยครับ
1: แล้วพี่เหลือมอยู่บนแบบบนบกนะพี่เหลือมจะไม่แวะเวียนไปแถวทะเลเลยอ่ะ
0: พี่เหลือมคิดว่านะที่มันหายไปจากโลกนี้เนี่ยมันสูญพันธุ์ไปนะ
1: ค่ะ
0: คงจะเป็นเพราะว่ามันกินจุมันกินเยอะไง
1: มันปรับตัวไม่ได้ด้วยแหละใช่ไหม
0: อาจจะเป็นไปได้นะ
1: เพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยสัตว์มักจะตัวไม่ค่อยใหญ
0: ่
1: แต่มีจำนวนเยอะขึ้นนะ
0: คืออย่างเช่นช้างเนี่ยพี่วานแต่ก่อนก็จะมีช้างแมมมอธเห็นป่ะ
1: ตัวใหญ่เบิ้ม
0: อ๋อ
1: ก็มีการปรับตัว
0: งานใหญ่ๆเนาะแต่หลังก็มีการปรับตัวให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ก็อาจทำให้ตัวเองเล็กลงเล็กลงเล็กลงมานิดน
1: ึ
0: ง
1: เมื่อก่อนอากาศเย็นไงพี่เหลือมช้างก็เลยมีขนยาวปัจจุบันนี้เนี่ย
0: เกลี้ยง
1: ใช่มันอากาศร้อนไงพี่เหลือ
0: ม
1: การปร
0: ับ
1: ตัวเห็นมั้ยถ้าปรับตัวได้เนี่ยก็อยู่ได
0: ้
1: ยังแมลงสาบอ่ะมีตั้งแต่ยุคก่อนไดโนเสาร์นู่น
0: ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่
1: เพียบแหละ
0: จริงด้วย
1: แต่ไดโนเสาร์ใบโลกนี้ไปแล้วนะ
0: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับสัตว์ต่างๆมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการรูปร่างหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าอาหารการกินของม
1: ันแต่สิ่งนึงที่ยังเหมือนเดิมค่ะพี่เหลิมค่ะ
0: คือ
1: ฉลามก็คงน่ากลัวเหมือนเดิม
0: ยังกินเนื้ออยู่เหมือนเดิมยังเป็นนักล่าผู้ล่าแห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาพี่วานจะพาน้องๆนะว่ายน้ำตามฉลาม
0: มีใครจะไปมั่งล่ะ
1: ใครจะเป็นเหาฉลามยกมือ
0: ไม่มีหรอกเขาอยากจะเป็นเห็บกันทั้งนั้นแหละ
1: พี่เหลือมเห็บนะหน้าตาไม่น่ารักเลย
0: พี่เหลือมขอเป็นเห็บ
1: แล้วน้องๆบอกว่าอยากเป็นเหาฉลามดูบ้างจะชวนไปว่ายน้ำเพราะอะไรรู้ไหมพี่เหลือม
0: ยังไงอ่ะ
1: เพราะว่าเจ้าฉลามเนี่ยเก่งดุ
0: ใช่
1: กินจุ
0: แต่อยู่ด้วยกันได้กับเหาฉลาม
1: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
1: แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได
0: ้อ่ะคือ
1: ไม่บอก
0: พี่เหลือมรู้
1: อะไรคะ
0: แปลงฟันตัวเองไม่ได
1: ้พี่เหลือม เอาจริงๆสิ
0: เอาก็จริงๆไง
1: ถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงๆพี่เหลือมคิดไม่ออกหรอก เดี๋ยวช่วงหน้าพี่วันจะมาเฉลยไม่เกี่ยวกับแปลงฟันด้วย
0: โอเคได้เลยครับอยากรู้จังเลยเนี่ยช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวรู้กันนะ

0: พี่วาน
1: อะไรตกใจหมด
0: รีบบอกเลยพี่เหลือมโกรธนะตอนนี้โมโหมากด้วยเมื่อกี้แอบแกล้งพี่เหลือม
1: แกล้งอะไรให้พี่เหลือมคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกสักที
0: ก็นั่นแหละ
1: เท่าไหร่ไม่เคยคิดออก
0: ก็พี่เหลือมก็คิดไม่ออกอ่ะแล้วก็มีน้องๆ นะโทรเข้ามาคุยกับพี่เหลือมด้วยว่าเราหัวอกเดียวกันนะพี่เหลือมนะ พี่เหลือมอย่างอนนะ
1: น้องๆเนี่ยก็พอคิดออกอาจจะถูกหรือไม่ถูกแต่คิดเข้าท่าเข้าทีกว่าพี่เหลือมเยอะเลย ไม่เกี่ยวกับแปลงฟันด้วย
0: อ่ะงั้นพี่วันต้องบอก
1: แล้วฉลามเก่งดุดูแบบว่าสุขุมนุ่มลึก
0: บิ๊กบึ้ม
1: ใช
0: ่สง่างาม
1: ถูกต้อง
0: แต
1: ่มันว่ายน้ำเดินหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังไม่ได้
0: เอาจริงดิ
1: จริงค่ะพี่เหลือม
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาง
0: งอ่ะมันทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่ว่าว่ายน้ำถอยหลังไม่ได้หรอเนี่ย
1: มันว่ายน้ำเดินหน้าลุยได้อย่างเดียว
0: พี่เหลือมนะเห็นปลาช่อนมันยังว่ายถอยหลังได้เลย
1: พี่เหลือมเอาพี่ช่อนเทียบกับพี่หลามเลยหร
0: อก็พี่ช่อนน่ะยังว่ายได้เลยตัวเล็กยังว่ายถอยหลังได้เลยนะ
1: ฉลามที่มันว่ายน้ำไปข้างหน้าได้อย่างเดียวเพราะว่าครีบของมันแข็งครีบฉลามจะแข็งไม่สามารถงอขึ้นข้างบนแล้วจะแบบถอยเหมือนเรือพี่เหลือม
0: หรือว่าตีกันเชียงไม่ได้
1: นะใช่ถอยเนี่ยไม่ได
0: ้
1: มันว่ายน้ำไปข้างหน้าได้อย่างเดียวแต่ถามว่ามันจะวนกลับได้ไหม
0: ได้
1: มันใช้วิธีไหนรู้ป่ะพี่เหลือม
0: ทำยังไง
1: มันทำให้ตัวมันจมลงไปแล้วมันก็หันหลังกลับได้แต่จะแบบว่ายๆแล้วหันหลังกลับไม่ได
0: ้คือเขาก็มีเทคนิคในการที่เขาจะเคลื่อนไหวตัวของเขาเองจะไปที่ทางไหนแบบนั้นอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: มันไม่เหมือนกับปลาทั่วไปเน
1: า
0: ะ
1: แล้วหนึ่งอย่างเนี่ยนะคะที่น้องๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่พี่วันต้องบอกหน่อย
0: ครับ
1: คือฉลามมันไม่มีกระดูกแข็งๆเลยนะ
0: ทำไม
1: มันมีกระดูกอ่อนทั่วตัวไปหมดเลยค่ะพี่เหลือมขา
0: อ๋อพี่เหลือมรู้แล้ว
1: ทำไม
0: น้องๆอย่าเพิ่งเชื่อพี่เหลือมนะอันนี้จากการสันนิษฐานของพี่เหลือม
1: พี่เหลือมคิดว่าน่าจะเป็น
0: เพราะว่ามันต้องมีกระดูกที่แบบว่าเป็นกลวงกลวงอ่ะเป็นโป่งๆกลวงกลวงเพื่อให้ตัวของมันนั่นแหละเพื่อให้ตัวมันเบาตัวของมันเบาไง
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ตัวมันใหญ่ไงเวลามันว่ายน้ำมันจะไม่ต้องหนักแล้วมันก็ว่ายได้เร็วล่าเหยื่อกินงับงับงับงับงับ
1: เก่งที่สุดในโลก
0: สุดยอดเหลือว่าเป๊ะปังเป๊ะปัง
1: กระดูกอ่อนทั่วตัวของมันทำให้มันคล่องแคล่วในการขยับหรือหมุนตัวในการว่ายน้ำ
0: เห็นไหมล่ะ
1: เพราะฉะนั้นน้องๆขาเวลาเจ้าฉลามเนี่ยมันตายนะเราจะไม่เจอกระดูกมันเลยค่ะพี่เหลือมขาเพราะกระดูกเหล่านี้มันละลายโดยน้ำเกลือในน้ำทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือฟันและก็เขี้ยวของฉลามค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือแข็งแรงมากๆเพราะว่าถ้าฟันหรือเขี้ยวของฉลามไม่แข็งแรงมันก็จะกัดเหยื่องับเหยื่อแบบจังหนับไม่ได้ไง
1: ถูกต้อง
0: ต้องแข็งแรง
1: แต่กระดูกของมันเนี่ยนะบอกเลยว่าอ่อนมากๆพี่เหลิมขาที่สำคัญสังเกตไหมเจ้าฉลามว่ายน้ำอย่างเดียวเลย
0: ใช่
1: ถ้าไม่ว่ายน้ำมันจะจม
0: จริงด้วยครับจมแจมจมแจมจมแจมจมแจมจมแจมเอาละครับอีกหนึ่งความรู้ดีๆนะครับที่พี่เหลิมพี่วานเนี่ยนำมาฝากน้องๆนะวันนี้มีถึง2ชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าช้างบิ๊กบึ้มหรือว่าจะเป็นเจ้าฉลามอะไรนะเมกอะไร
1: เมกาโลดอน
0: นั่นแหละที่เด็กๆหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีการนำมาทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ดูกันด้วยโอ้โหอาปากตัวใหญ่ๆนั่นแหละไอ้เจ้าฉลามเมกาโลดอน
1: เอาล่ะตอนนี้พักกันสักครู่มาช่วงหน้ากลับมาน
0: ิทาน
1: ร้อยเยอะ
0: สนุก

0: ช่วงนี้กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องเมื่อกี้นี้มีโทรศัพท์เข้ามาด้วย
1: โทรศัพท์ใคร
0: นิทานมีไหม
1: มีสิจักใครโทรมาถาม
0: น้องบีเวอร์
1: อ๋อหรอบีเวอร
0: ์ใช
1: ่ได้ฟังนิทานแน่นอนค่ะ
0: แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ได้ฟังนิทานแน่นอนนะเพราะว่าพี่ภูภูจัดมาเรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สนุกมากด้วย
1: แต่พี่ภูภูใจร้ายวันน
0: ี้ไม่ยอมบอกว่าชื่อนิทานอะไรอ่ะอุบอยู่คนเดียว
1: เราสองตัวก็ลุ้นไปพร้อมน้องๆนั่นเนี่ย
0: พี่ภูภูนี่นะอุบเรื่องของนิทานจนตัวอ้วนไปหมดแล
1: ้
0: ว
1: อ้วนเลย
0: ใช่
1: พี่ปูปูก็ชอบอ่าง
0: อ้วน
1: อ้วนอวบอุบ
0: อุยอาย
1: ไม่เกี่ยวพี่วันไม่รู้ไม่เห็นด้วยไม่ได้เข้าข้างพี่เหลือม
0: ตอนนี้คิวผูกโบแล้วว่าเราจะออกจากห้องจัดรายการได้ไหมแล้วเราปิดประตูอยู่ที่นี่เลยดีกว่ากินนอนอยู่ที่นี่เลยดีไหมเพื่อความปลอดภัย
1: พี่เหลือมคะตอนนี้พี่วันว่านะไปเถอะ
0: ฟังนิทานกันดีกว่านะครับลุย
2: นิทานในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าจี๊ดจ๊าดค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าจี๊ดจ๊าดขี้อิจฉาเขียนเรื่องโดยมณิษาปาลกวงณ อยุธยาและวาดภาพประกอบสวยๆโดยรัติมัยหงวิสุทธิกุลเจ้าจี๊ดจ๊าดของเรานั้นจะขี้อิจฉาแค่ไหนถ้าน้องๆอยากรู้แล้วเราไปฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยลูกไดโนเสาร์พันธุ์เวโลซีแรปเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าจี๊ดจ๊าดเธอเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสจี๊ดจ๊าดรักแม่มากที่สุดในโลกเพราะแม่ใจดีและคอยดูแลเธอเสมอแม่ก็รักจี๊ดจ๊าดมากมากทุกๆเช้าเวลาตื่นนอนแม่จะบอกกับจี๊ดจ๊าดว่าอรุณสวัสดิ์จ้ะลูกรักแล้วก็จุ๊บจี๊ดจ๊าดหนึ่งทีทำให้เธอสดชื่นแจ่มใสไปตลอดทั้งวันทุกคืนก่อนเข้านอนแม่จะบอกกับจี๊ดจ๊าดว่าราตรีสวัสดิ์จ้าลูกรักแล้วก็จุ๊บจี๊ดจ๊าดหนึ่งทีทำให้เธอนอนหลับปุ๋ยไปตลอดทั้งคืนเย็นวันหนึ่งขณะเดินกลับบ้านจี๊ดจ๊าดกับแม่เจอลูกไดโนเสาร์กำลังยืนร้องไห้สะอึกสะอื้น
3: ฮะแม่จ๋าแม่อยู่ไหน
2: ไดโนเสาร์ตัวน้อยตัวนี้มีชื่อว่าแป๋วแหววเธอเป็นลูกไดโนเสาร์พันธุ์คอมซอกนาทัสแป๋วแหววเล่าว่า
3: หนูวิ่งไล่แมลงปอจนเพลินเลยก็เลยพลัดหลงจากฝูงแล้วก็หลงทางด้วยไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนแล้วตอนนี
2: ้โถอย่าร้องไห้เลยนะจ๊ะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วหนูไปอยู่กับป้าก่อนนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้เราก็ค่อยไปตามหาแม่ของหนูกันนะไปกันแม่ของจี๊ดจ๊าดปลอบแป๋วแหววแม่ของจี๊ดจ๊าดดูแลแป๋วแหววเหมือนลูกของตัวเองทุกเช้าเวลาตื่นนอนแม่จะบอกว่าอรุณสวัสดิ์จ้ะลูกรักแล้วจุ๊บจี๊ดจ๊าดหนึ่งทีจุ๊บแป๋วแหววหนึ่งทีทุกคืนก่อนเข้านอนแม่จะบอกว่าราตรีสวัสดิ์จ้าลูกรักแล้วก็จุ๊บจี๊ดจ๊าดหนึ่งทีจุ๊บแป๋วแหววหนึ่งทีทำให้ลูกไดโนเสาร์ทั้งสองนอนหลับปุ๋ยตลอดทั้งคืนแต่ไม่นานนักจี๊ดจ๊าดเริ่มรู้สึกแปลกๆยิ่งแม่ใจดีกับแป๋วแหววจี๊ดจ๊าดก็ยิ่งไม่พอใจพอถึงเวลานอนจี๊ดจ๊าดก็ไม่ยอมนอนทำไมลูกไม่นอนล่ะจ๊ะ
3: ก็แป๋วแหววเบียดหนูอยู่เรื่อยเลยหนูอึดอัดนอนไม่หลับเลยจ้ะ
2: จี๊ดจ๊าดฟ้องแป๋วแหววจึงเลี่ยงออกมานอนหนาวตามลำพังเวลาออกไปหาอาหารแม่จะจับแมลงมาป้อนแป๋วแหววเพราะเธอยังเป็นเด็กเล็กจี๊ดจ๊าดน้อยใจจึงแกล้งงอแงไม่ยอมหาอาหารกินเองทำไมลูกไม่ไปหาของอร่อยๆกินล่ะจ๊ะไม่หิวหร
3: อหนูจะให้แม่ป้อนหนูจะกินแบบแป๋วแหววนะนะแม่นะ
2: จี๊ดจ๊าดอ้อนแม่ก็เลยต้องหาอาหารมาป้อนจี๊ดจ๊าดด้วย
3: จี๊ดจ๊าดมัวแต่อิจฉาแป๋วแหววทำให้หงุดหงิดและไม่มีความสุขเธอจึงหาทางเรียกร้องความสนใจจากแม่อยู่เรื่อย
4: ลองแกล้งเดินหนีไปดีกว่าแม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ออกตามหาเราทีเนี้ยแม่ก็จะได้เลิกสนใจแป๋วแหววสักที
3: จี๊ดจ๊าดคิดแผนเด็ดวันรุ่งขึ้นแม่ออกไปธุระแต่เช้าจี๊ดจ๊าดจึงแอบหนีไปเล่นในป่าแล้วรอให้แม่ออกตามหารออยู่ตั้งนานแต่แม่ก็ยังไม่มารอแม่รอจนฟ้ามืดตึ๊ดตื
4: ้อแม่จ๋าแม่อยู่ไหนอะ
3: จี๊ดจ๊าดทั้งหนาวทั้งกลัวจับใจแล้วก็นึกถึงตอนที่แป๋วแหววพลัดหลงกับแม่คงทั้งหนาวทั้งกลัวยิ่งกว่าเพราะแป๋วแหววตัวเล็กนิดเดียวเองจี๊ดจ๊าดร้องไห้หาแม่จนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดลูกอยู่ที่ไหนน่ะจี๊ดจ๊าดสะดุ้งตื่นทันทีนั่นเสียงเรียกของแม่นี่นาชัยโยแม่มาตามหาจี๊ดจ๊าดแล้วจี๊ดจ๊าดรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปจนเจอแม
4: ่แม่จ๋าหนูนึกว่าแม่จะไม่มาตามหาหนูฉันแล้วอ่ะ
3: จี๊ดจ๊าดโผล่เข้ากอดแม่ด้วยความดีใจแม่กอดปลอบขวัญจี๊ดจ๊าดแล้วบอกว่าแม่เป็นห่วงลูกมากเลยนะลูกรู้ไหมตอนนี้แป๋วแหววเจอแม่ของตัวเองแล้วนะแต่ก็ยังไม่ยอมกลับบ้านน่ะอยากจะมาช่วยตามหาลูกก่อนแป๋วแหววยิ้มให้จี๊ดจ๊าดอย่างดีใจแต่กลับทำให้จี๊ดจ๊าดนิ่งอึ้งแล้วเดินตามแม่กลับบ้านอย่างเงียบๆคืนนั้นอากาศหนาวมากแม่จึงเรียกแป๋วแหววมานอนด้วยกันจี๊ดจ๊าดแบ่งที่ว่างในอ้อมกอดของแม่ให้โดยดีก่อนที่แม่จะจูบราตรีสวัสดิ์เหมือนทุกคืนจี๊ดจ๊าดก็พูดขึ้นว่า
4: ราตรีสวัสดิ์จ้ะแม่จ๋า
3: แล้วก็จุ๊บแก้มแม่หนึ่งทีแล้วจี๊ดจ๊าดก็หันไปบอกแป๋วแหววที่นอนอยู่ข้างๆว่า
4: ราตรีสวัสดิ์จ้ะน้องแป๋วแหวว
3: แล้วก็จุ๊บหัวแป๋วแหววหนึ่งทีจากนั้นสามแม่ลูกก็นอนกอดกันอย่างอุ่นสบายตลอดคืนโอ้โหตอนนี้เจ้าจี๊ดจ๊าดของเราไม่ได้เป็นเด็กขี้อิจฉาอีกต่อไปแล้วนะคะแถมยังแบ่งความรักให้กับน้องแป๋วแหววอีกด้วยน่ารักมากๆเลยและในวันนี้เวลาของพี่โบก็หมดลงแล้วล่ะค่ะฟังนิทานเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยพี่โบว่าเดี๋ยวจะทำแบบจี๊ดจ๊าดบ้างแล้วล่ะค่ะจะจุ๊บคุณแม่ก่อนนอนแล้วก็บอกราตรีสวัสดิ์ด้วยถ้าน้องๆคนไหนอยากจะทำแบบจี๊ดจ๊าดบ้างพี่โบว่าจี๊ดจ๊าดก็คงจะไม่หวงหรอกนะคะและในวันนี้พี่โบต้องขอลาน้องๆไปก่อนแล้วล่ะค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับมาช่วงนี้นะครับพี่วานบอกดังๆเลยว่าทำอะไรต่อดี
1: ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วพูดก็ไม่ได้คุยก็ไม่ได้ถามพี่เหลิมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้
0: กลับบ้านก็ไม่ได้พี่ปูพูนะนั่งคิ้วผูกโบอยู่ถือไม้ด้วย
1: แต่น้องๆค่ะพี่วานกับพี่เหลิมต้องกลับบ้านให้ได้วันนี้เพราะว่าเวลาหมดแล้วอยู่ต่อไม่ได้
0: พี่เหลิมรู้ทางออกแล้ว
1: อะไร
0: ข้างบนข้างบน
1: ไม่ได้
0: ทำไมอ่ะ
1: จะบอกว่าอะไร
0: ทำไมข้างบนไ
1: ม่ตรงท่อแอร์เขาปิดตายเลยตอนเนี้ย
0: ทำไม
1: ล่ะกุญแจแน่นหนาด้วย
0: ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
1: ทางที่ดีนะคันเข่าแล้วขอโทษพี่ปูปูง่ายสุดเลย
0: ได้เลยครับพี่ปูปูอย่าพึ่งโกรธกันนะเด
1: ี๋
0: ยวออกไป
1: sorry very much
0: เดี๋ยวออกไปจะไปขอโทษ
1: และซื้อขนมไปฝาก
0: โอเคงั้นตอนนี้พี่เหลือพี่วันลากันไปก่อนนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ิสเกมเกมสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัวส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวโดยสำนักงาน
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีมระดับประถมศึกษาพร้อมรับโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานมหกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสมาชิกในทีมทั้ง10คนประกอบด้วยเด็กหญิงยอดแสงคำเด็กหญิงออมคำเด็กหญิงดุดดาวเด็กหญิงแสงลูเด็กหญิงมีนาเด็กหญิงแสงดาวเด็กหญิงนวลหอมเด็กหญิงแสงคำเด็กหญิงกติพรและเด็กหญิงมะลิวันสำหรับการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี4กิจกรรมได้แก่การสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะการกล่าวคำอาราธนาและถวายสังฆทานในพุทธศาสนพิธีการบรรยายธรรมและการผลิตคลิปวิดีโอสื่อพุทธนวัตกรรมโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับได้แก่ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงความรู้ความสามารถความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของนักเรียนตลอดจนความทุ่มเทของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนวัดศรีสุพรรณพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เออน้องหนูพอรู้ไหมครับว่าคำภาษาอังกฤษคำว่าวิดีโอคำนี้ที่สะกด V I D E O ภาษาไทยเขาเขียนว่าวิดีโอหรือว่าวิดีโอกันแน่
1: ไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยค่ะคำนี้ภาษาไทยใช้ว่าวิดิทัศน์สะกดก็คือวอแหวนสระอีดอเด็กสระอีททหารไม่เห็นอากาศสอสารานอหนูการันค่ะเพราะคำว่าวีดิทัศน์เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าวิดีโอศาสตราจารย์ดร.คุณบรรจบพันธุเมธาเป็นผู้คิดคำนี้ขึ้นค่ะโดยเห็นว่าคำว่าวีดิในภาษาสันสกฤตแปลว่าความสนุกสนานรื่นเริงมีเสียงใกล้เคียงกับคำว่าวิดีโอในภาษาอังกฤษเมื่อเติมคำว่าทัศน์ลงไปข้างท้ายก็อาจจะแปลได้ว่าเครื่องที่แสดงภาพเพื่อให้ความสนุกสนานรื่นเริงค่ะ
0: เอ้าพี่ก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสิพี่นึกว่าศัพท์บัญญัติของคำนี้คือวิดีโอหรือว่าวิดีโอเพิ่งรู้นะว่าเป็นวิดิทัศน
1: ์ก็คำว่าวิดีโอนี้คนไทยส่วนใหญ่อาจจะนิยมออกเสียงตามแบบภาษาอังกฤษค่ะแต่ถ้าจะเป็นศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องตรงกับคำนี้จริงๆจะต้องใช้ว่าวิดิทัศน์ถึงจะถูกค่ะ
0: เข้าใจแล้วครับงั้นพี่จะพยายามอธิบายให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทเข้าใจนะว่าศัพท์บัญญัติของคำว่าวิดีโอในภาษาอังกฤษในภาษาไทยใช้คำว่าวิดิทัศน์ที่หมายความว่าเครื่องแสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: แล้วพี่ว่านะพี่จะต้องเริ่มพูดให้ถูกต้องชัดเจนแล้วแหละเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนว่าไหม
1: ดีแล้วค่ะหนูสนับสนุน
0: วิดิทัศน
1: ์ค่ะ
0: วิดีโอทำงานต่อนะครับ
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณปัทภีเรืองศรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค์ค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาได้อีกด้วยวันนี้เนี่ยเราขอเปิดเรื่องกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝั่งยุโรปนะคะกับชัยชนะของพ
4: ร
3: ร
4: ค
3: ฝ่ายขวาจัดถือเป็นหลายคนบอกว่ามันเป็นชัยชนะครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองของพรรคฝ่ายขวาจัดนะที่เราพูดถึงก็คือพรรค AFD นะคะที่ก็ชนะการเลือกตั้งในรัฐซักเซิร์นอันฮอลต์ไปนะคะก็เป็นรัฐอยู่ทางตะวันออก
4: ของ
3: เยอรมนีนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในรัฐที่เขาบอกว่าเป็นรัฐที่เล็กที่สุดรัฐหนึ่งของประเทศเป็นรัฐที่ค่อนข้างยากจนคือหลายคนวิพากษ์วิจารณ์คือคนที่ดูการเมืองเยอรมันเนี่ยจริงๆอ่ะในอดีตเนื่องจากเขามีเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออก
4: ครับ
3: โซนที่อยู่เยอรมันตะวันออกเนี่ยมักจะเป็นพื้นที่ที่อ่ะพูดง่ายๆก็คือมีรายได้ต่ำกว่
4: าย
3: ากจนกว่าเจริญน้อยกว่าฝั่งเยอรมันตะวันตกหลายคนน่าตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะตั้งแต่รวมเยอรมนีแล้วเนี่ยหลายสิบปีละจริงๆรัฐบาลเยอรมนีก็พยายามอัดฉีดเงินเข้าไปในฝั่งพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศเหมือนกันในการพัฒนานู่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้เท่ากับฝั่งตะวันตก
4: มันไม่ได้กระจายขนาดคือรวมประเทศมาประมาณ30ปีก็อาจจะไม่ได้เห็นผลสักเท่าไหร่
3: ใช่คือหลายคนก็เลยมองว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้พื้นที่ทางตะวันออกของเยอรมนีเนี่ยมักจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลายเป็นฐานเสียงสำคัญให้กับพรรคขวาจัดหรือไม่ก็มีความชื่นชอบโน้มเอียงไปทางพรรคขวาจัดค่อนข้างเยอะแล้วก็ชัยชนะล่าสุดที่ AFD เพิ่งได้เนี่ยกวาดที่นั่งไปเยอะมาก
4: น่าสนใจมาก 44%
3: เกือบ 44% ใช่แล้วที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกคืออันดับ2เนี่ย
4: ค
3: ือ CDU ที่ได้คะแนนไป CDU เป็นพรรคของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะคะเป็นพรรครัฐบาลได้ไป 17.2% ที่ห่างกว่ากันเยอะอะเท่าตัวนะ17เป็น30ใช่กูเกิน2เท่า
4: ทั้งที่ CDU เป็นเขาเรียกว่าเจ้าถิ่นเก่า
3: ใช่
4: แต่ว่าคะแนนแบบทิ้งห่างไปเยอะมันก็อาจจะสะท้อน การเมืองระดับชาติได้ด้วยหรือเปล่า
3: ใช่เพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนนี้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลกลางของเยอรมนีเนี่ยที่เป็น Federal Government เนี่ย
4: ครับ
3: เป็นการจับขั้วเนื่องจากเขาตั้งพรรคเดียวไม่ได้แล้วก็เป็นการจับขั้วเป็น CDU กับ SPD SPD เนี่ยในรอบนี้ที่เลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยที่รัฐซักเซอร์นอันเฮาส์เนี่ย SPD ได้ไปไม่ถึง 10%
4: ก็ยังไม่ฟื้นสักเท่าไหร
3: ่โอ้โหคือนี่ถือว่าไม่ฟื้นยาวเลยนะเพราะว่าล่าสุดครั้งสุดท้ายที่ SPD ชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับ1อ่ะในระดับประเทศเนี่ย
4: ครับ
3: นู่นเลยนะ2021นะ
4: ก็คือตอนนั้นเป็นโอลาฟโช
3: ใช่
4: โอ้โห
3: ก็ตอนนั้นเป็นพรรคอันดับ1
4: ครับ
3: AFD ตอนนั้นเนี่ยปี2021อันนี้เราพูดถึงในระดับชาตินะคะคุณผู้ฟัง2021การเลือกตั้งตอนนั้น AFD ได้อันดับ5นะมีแค่ 10.4% SPD ตอนนั้นของโอลาฟโชเนี่ยอันดับ1ได้ไปมากกว่า 25% มากกว่า1ใน4
4: อาจจะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างแมเคิลเพราะแมเคิลเป็น CDU
3: แต่ตอนนั้นก็ยังจับๆกันอยู
4: ่ใช่อยู่มานาน16ปีคนอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องของย้ายไป SPD
3: แต่หลังจากเธอก็ การเมืองเยอรมันก็หาตัวไม่ได้เลย
4: ปั่นป่วนมากครับ
3: ใช่แล้วเรายิ่งมาแบบขวาจัดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยหลายคนคือบรรดานักวิเคราะห์เขาบอกว่าผลการเลือกตั้งในรัฐเนี้ยถึงแม้เป็นระดับรัฐนะแล้วเป็นรัฐที่ไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะแล้วเป็นรัฐที่ยากจนด้วยแต่ว่าผลเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าโอ้โหประชาชนไม่เอาแนวร่วมรัฐบาลแล้วหรือเปล่า
4: เพราะว่าตัวของผู้นำของพรรค AFD เนี่ยชื่ออูริชซิกมุนเนี่ยครับ
3: อูริชซิกมุน
4: ชื่ออาจจะสะดุดนิดนึงนะชื่อแบบงงๆนิดนึงแต่ว่า
3: เราจะยังไม่ค่อยคุ้นเป็นพรรคที่เขาไม่ได้เล่นการเมืองระดับประเทศแบบใหญ่ๆเขาไม่มีบทบาท
4: ตัวของผู้นำเขาก็บอกเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
3: ใช่
4: เขาบอกงี้เลย
3: คือบางคนเขาบอกว่าเนี่ยมันคือการที่ประชาชนลงประชามติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเยอรมนีหรือเปล่ากับการที่ CDU กับ SPD ที่เป็นแนวร่วมรัฐบาลเนี่ยถึงแม้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรวมกันตัวเลขเนี่ยยังไม่ถึง 30% อ่ะ 17.2 บวก 9.3% อ่ะในขณะที่ AFD อ่ะพรรคเดียวก็ 43.8% แล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือได้เยอะขนาดเนี้ยยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
4: ใช่เพราะยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งยังไม่เป็นรัฐบาลเบ็ดเสร็จ
3: ใช่ก็คือจริงๆเขาอยากได้ให้ตัวเองได้เกินครึ่งนั่นแหละ
4: อันนั้นจั่วแน่นอน
3: ใช่อันนั้นจัดตั้งรัฐบาลได้แน่เพราะว่าอย่าลืมว่าเยอรมนีการเมืองเยอรมันเนี่ยเขามีนโยบายเป็นหลักการเขาเรียกว่าไฟวอลก
4: ็
3: คือพวกบรรดาพรรคการเมืองที่เป็นพรรคกระแสหลักเขาจะไม่ไปจับมือกับพรรคขวาจัดเพราะอย่าลืมว่าเยอรมนีเป็นหนึ่งในคนก่อสงครามโลกครั้งที่สองพรรคนาซี
4: ผ่านมาแล้ว
3: นั่นแหละเขาก็เลยกลัวว่าการปลุกขวาจัดขึ้นมามันจะเป็นการคืนชีพของนาซีเยอรมันหรือเปล่าซึ่งจริงๆถ้ามองการเมืองในยุโรปที่มันเอียงขวามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
4: ครับ
3: ก็มีพรรคขวาฝ่ายขวาหลายพรรคนะที่ได้เป็นรัฐบาล
4: ใช่ครับ
3: อย่างอิตาลี
4: เนี่ยเมลานีโอ้ตอนนี้ทำลายสถิติแล้วนะอยู่ติดต่อกันเท่าไหร่สี
3: ่ใช่แต่เธอเป็นขวาที่เธอรู้สึกแบบเปลี่ยนเฉดตัวเองจนดิฉันรู้สึกว่าดิฉันก็ลืมไปนะว่าเขาเป็นขวาน่ะ
4: ครับ
3: เป็นขวาจัดน่ะโอ้ก็มีอิตาลีฝรั่งเศสตอนนี้ก็กำลังขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องจับตาดูเหมือนกัน
4: ปีหน้าเนี่ยเลือกตั้งปีหน้าพฤษภาปีหน้าม
3: าครงนี่ก็ลูกผีลูกคนนะ
4: มาครงหมดสมัยแล้วครับ2รอบแล้ว
3: แต่ว่าฝ่ายซ้ายก
4: ็มันทั้งขวาจัดทั้งซ้ายจัดเลยเพราะตอนนี้ทีมกำลังมาแรงก็คือมารีเลเปนใช่ไหมฮะ
3: ขวาจัด
4: แล้วก็ฝ่ายซ้ายก็เมลองชองซ้ายจัดเลย
3: ไม่แต่เขายังดูจะยอมคุยไหมเมลองชอง
4: ค่อนข้างแข็งก้าวในเรื่องของกับสภาพยุโรปเนี่ยอาจจะคุยยากเพราะว่าตัวของเมลองชองเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยซัพพอร์ตสภาพยุโรปเท่าไหร่
3: เนี่ยมันก็เลยนำมาสู่การตั้งคำถามใหญ่เลยว่าสหภาพยุโรปความเป็นปึกแผ่นของยุโรปในช่วงหลังสงครามโลกที่สองอะมันจะแบบมันเสื่อมมนต์ขลังแล้วมันกำลังจะแตกหรือเปล่าเพราะว่าขวาจัดก็ขึ้นมาบางประเทศถ้าไม่ใช่ขวาจัดซ้ายก็มา
4: ใช่แล้วที่เราพูดเนี่ยคือประเทศยักษ์ใหญ่นั้นเยอรมนีเยอรมนีเนี่ยถ้า AFD เนี่ย เรายังไม่รู้ว่าเลือกตั้งรอบหน้าเท่าไหร่ช้าสุดคือ2029
3: ใช่
4: แต่ว่าแค่เห็นกระแส AFD ก็มีความน่าสนใจแล้ว
3: ว่าจะไม่อยู่หรือเปล่าหรอแต่ดิฉันก็มองว่าคือปกติถ้าเขาจะยุบสภาถ้าเขาตามเยอะขนาดนี้ดิฉันก็มองว่ามันไม่น่าจะยุบสภายุบยังไงก็แพ้
4: ครับโอ้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
3: เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าอะการเมืองของเยอรมันเนี่ยคือถ้ามองภาพใหญ่ไม่ได้มองภาพการเลือกตั้งระดับรัฐที่ผ่านมานะคะ
4: ค
3: ือมันมีผลสำรวจของหลายสำนักเหมือนกันที่ไปจัดทำแล้วสอบถามเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคการเมืองต่างๆซึ่งเขาก็ทำมาโดยตลอดนะส่วนใหญ่อะที่ดูอะผลสำรวจความที่เห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งในตอนนี้จะเลือกใครก็ AFD แล้วเป็นการเลือก AFD แบบคะแนนสูงกว่าพรรคอื่น
4: ๆครับ
3: คืออย่างถ้ายกมาตัวอย่างอย่างสื่อสายการเมืองอย่าง Politico นะคะเขาก็เก็บตัวอย่างเหมือนกันเขาก็บอกว่าจากการสำรวจเนี่ย AFD ได้ 28% CDU CSU เนี่ยที่เป็นพรรคแนวร่วมรัฐบาลพรรครัฐบาลตอนนี้ได้ 21%
4: ครับ
3: Green มาเป็นอันดับ3คืออยู่ที่ 15% SPD ลงมาเหลือ 12%
4: อันนี้พรรคเก่าแก่ลงไปเลยอะ
3: ลำบากอ่ะแล้วก็เลฟเหลือ 12% นะก็ดังนั้นตัวใหญ่ๆที่พอจะสู้ได้ก็คือ CDU CSU แต่ว่ามันดูเอาไม่ขึ้นดูดึงไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าจากผลการเลือกตั้งอันนี้มันก็ชี้วัดภาพใหญ่ของการเมืองระดับประเทศได้เหมือนกันว่าคนมองว่านโยบายของ CDU ของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วก็มันกู้เศรษฐกิจไม่ได้อะแต่ในมุมนึงดิฉันก็เข้าใจนะคือปัญหาเศรษฐกิจอะมันเป็นด้วยกันทั้งโลกมันยุโรปเนี่ยมันเจ็บหนักมาตั้งแต่รัสเซียยูเครนแล้วมันฟื้นยากจริงๆคุณผู้ฟังคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่า CDU มันเป็นรัฐบาลเยอรมนีจึงแย่แบบนี้มันก็จะโทษเขาแบบนั้นไม่ได้ไง
4: ใช่มันเป็นทั้งโลก
3: คือไม่ว่าคุณพรรคไหนขึ้นมาคุณก็เจ็บเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีนโยบายอะไรหรือว่าคุณจะทำอะไรให้คนเชื่อมั่นได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
4: อาจจะด้วยความว่า AFD เนี่ยเขานโยบายแบบแหวกมาเลย
3: ขวาจัดไง
4: ขวาจัดไง
3: คือจัดเลยล่ะ
4: คนอยากรอของใหม่อะไรอย่างงี้เปล่า
3: ก็อาจจะเป็นไปคือเขาคือหลายคนมองว่าชัยชนะแล้วก็เสียงสนับสนุนที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดของ AFD ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนเบื่อการเมืองเยอรมันแบบเดิมๆคนเบื่อนโยบายเยอรมันแบบเดิมๆเศรษฐกิจก็ไม่โตการทหารก็เริ่มแย่แล้วเจอสงครามรัสเซียยูเครนไม่ซื้อพลังงานรัสเซียอีกมันก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะกลายเป็นว่าในเมื่อถ้าคุณไม่ซื้อของรัสเซียที่มันถูกกว่า
4: ค
3: ุณไม่ซื้ออย่างอื่นอ่ะแล้วอย่างอื่นมันก็ต้องแพงอ่ะ
4: คุ
3: ณก็โดนกันหมดน้ำมันแก๊สอ่ะ
4: ค
3: ือถ้าคุณอยู่ยุโรปคุณมีท่อส่งคุณมีฟาซิลิตี้ทุกอย่างที่ซัพพอร์ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่คุณฟูมฟักแล้วปูระบบทั้งหมดมาแล้วอยู่ๆวันนึงคุณบอกคุณไม่ซื
4: ้
3: อแล้วคุณต้องไปซื้อที่อื่นแล้วมาเจอสงครามในอิหร่านอีกตะวันออกกลางอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ
4: คือมันซ้ำเติมหมดเลยคือถ้าดูความสัมพันธ์ของยุโรปในช่วง2000ต้นคือทุกอย่างดีมากเลยกับรัสเซียนะกับรัสเซียนี่ดูดีมากเลย
3: ใช่
4: แต่พอหลังจากเกิดปัญหาเรื่องยูเครนขึ้นมาก็ทุกอย่าง
3: พัง
4: พินาศ
3: แต่อันนี้ก็ไม่รู้ก็พูดยากจริงพูดยากเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปูตินเนี่ยคือตอนนั้นยุโรปก็ไม่คิดว่าปูตินจะโจมตีตั้งแต่2014นะ
4: ค
3: ะแล้ว2014ยุโรปก็อุตส่าห์ยังไม่ถึงขนาดตัดขาดกับรัสเซียซะทีเดียวจนกระทั่ง2022เนี่ยแหละที่ไม่ได้แล้วมันเกินไป
4: เต็มรูปแบบ
3: ดังนั้นเนี่ยก็เลยรัฐบาลเยอรมันเนี่ยจะดึงฐานเสียงกลับมาได้ยังไงแล้วปัจจุบันตอนนี้อ่ะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตั้งรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับในซักเซิร์นอันฮอลต์นะคะก็อ่ะมี39ที่นั่งสำหรับ AFD ที่ได้ไปจากทั้งหมด83ที่นั่งเหลืออีก3ที่นั่งที่อยากได้เพิ่มเพื่อให้ครองให้เกินครึ่งของสภา
4: แต่จะจับกับใครอ่ะดิประเด็น ดูแต่ละพักที่ได้ก็
3: ที่นั่งมันน้อยมากนะมันนิดเดียวเองอะ
4: มันนิดเดียว
3: แต่คือตอนนี้ถ้านับพักทั้งหมดนะคะที่มีก็คือ AFD ได้39ที่นั่ง CDU 15
4: ครับ
3: SPD 8 Green แล้วก็ Left ที่ละ8เหมือนกันแล้วก็ BSW มี5ที่นั่ง BSW นี่ก็เป็นซ้ายเหมือนกันนะคะ
4: ครับ
3: เป็นฝ่ายซ้ายแต่ว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นซ้ายที่เป็นประชานิยม
4: อาจจะฟังดูแบบ
3: แปลกๆ
4: ขัดๆนิดนึง
3: แต่คือ เขาบอกว่าไอเดียหลายอย่างของ BSW เนี่ยคือโกเขาเป้าหมายเขาอะ
4: ครับ
3: มันเหมือนกับ AFD คือ AFD ต้องการอะไร AFD ต้องการไม่เอาผู้อพยพคุมเข้มผู้อพยพออกจากยูโรโซนไม่ใช้สกุลเงินยูโรละลดการสนับสนุนยูเครน
4: ครับ
3: หันมาฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซีย
4: คือ
3: เรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยเป็นประเด็นที่เขามองว่ามันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจเยอรมันดีขึ้นคือไม่ต้องเงินไปช่วยยูเครนแล้วแล้วก็ได้ของราคาถูกจากรัสเซียด้วย
4: ต้องไปเกรงใจใครอ่ะ

0: ในแง่หนึ่งถ้าทิ้งยูเครนไปเลยคือมันคือยูเครนมันใกล้นิดเดียวยุโรปมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วยูเครนก็ไม่ได้ไกลจากเยอรมันขนาดนั้นถ้าทิ้งยูเครนไปกับวันหนึ่งขึ้นมาไม่รู้ว่ารัสเซียจะทำอะไรต่อแต่ถ้าไปเลือกถ้ายังอยู่ตอนนี้ก็เหนื่อย
1: ใช่เป็นงานหินจริงๆไม่ว่าใครจะขึ้นมาแล้ว AFD อย่างที่บอกว่าในแนวนโยบายเป็นแบบนั้น BSW แนวนโยบายก็คล้ายๆกันในบางจุดอย่างเรื่องรัสเซียยูเครนอย่างเรื่องผู้อพยพอย่าง BSW เนี่ยเขาบอกว่าก็อยากคุมเข้มผู้อพยพเหมือนกันแต่เขาคุมเข้มในมุมที่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับแรงงานในพื้นที
0: ่
1: เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่สนับสนุนแล้วเขาก็ยื่นมือนะบอกว่าเสนอคือก็พูดกึ่งๆเสนอแหละเสนอตัวแหละว่าเราจะไปรวมกับ AFD ก็ได้นะอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้ปิดกันเหมือนแบบ
1: ในขณะที่พรรคอื่นเนี่ย CDU SPD อะไรเขาปิดประตูชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่ไป
0: ครับ
1: แล้วแต่ถ้ารวมกันได้นี่กลายเป็นผ่านเลยผ่านอยู่แล้วเพราะเขาขาดแค่3ที่ไง
0: ครับ
1: BSW มี5ที่คือถ้ารวมได้ก็ผ่านเหมือนกันแต่ว่าFD บอกว่า FD ไม่รวม
0: เอ้า
1: คือเขามองว่าถ้าเขาไม่สามารถบริหารด้วยจุดยืนของเขาเองได
0: ้
1: คือเขาจะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเขาจะต้องเป็นรัฐบาลที่สามารถผลักดันนโยบายที่เขาต้องการได้แล้วเขากลัวว่าแนวนโยบายเขาในบางเรื่องอ่ะมันจะไปขัดกับ BSW หรือไม
0: ่อ๋อแต่มันก็เป
1: ็
0: น
1: คนละขั้ว
0: มันก็เป็นความปกติในระบบรัฐสภา
1: ไม่แต่เขามองว่าเขาเป็นคนละขั้วไงพอเขาเป็นคนละขั้วแล้วมาจับกันเนี่ยเขากลัวว่าแนวนโยบายบางอย่างเขาต้องยอมอ่อนเพื่อให้ยังเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยกันได
0: ้ซึ่งพรรคที่กระแสนิยมดีๆถ้าเกิดนโยบายอ่อนขึ้นมานี่ก็มีผลเหมือนกัน
1: คนก็จะนี่ไงไหนคุณให้คำมั่นแบบนั้นนะแล้วทำไมคุณไม่ทำแล้ว AFD เนี่ยก็ไม่อยากเป็นแบบนั้น AFD บอกว่ายังไงเราประกาศยังไงเราต้องทำให้ได้แบบนั้นดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเล่นเกมใหม่ ของูเห่า คืออันนี้ไม่ได้จ่ายเงินอะไรใต้โต๊ะนะขอกันดื้อ ว่าบรรดาส.ส.ที่ชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่พอจะจับกับขวาจับได้เนี่ยคุณมาสนับสนุนเราไหมแล้วเขาต้องการแค่3เสียงอ่ะคุณมันไม่ได้เยอะไงคือขอแค่3เสียงอ่ะเขาก็ได้แล้วก็มาลุ้นกันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าซึ่งถ้าจัดตั้งได้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะเพราะว่าถือว่าบริหารรัฐบาลท้องถิ่นอ่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนแรกเลยล่ะที่มันอาจจะโตแล้วมันก็ก้าวไปในจุดอื่นเพราะว่าถ้าไปดูคะแนนนิยมความนิยมของ AFD ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจริงๆอย่างที่ตอนแรกเราเกริ่นไปในช่วงการเลือกตั้งปี2021นะที่โอลาฟโชกับ SPD ได้พรรคอันดับ1แล้ว AFD ได้อันดับ5 10.4% แต่ผ่านไป4ปีปี2025ก็คือการเลือกตั้งครั้งล่าสุด AFD จาก 10.4 เพิ่มขึ้นเป็น 20.8 นะ
0: ถือว่าเยอะมาก
1: เป็นพรรคอันดับ2
0: ถึงขนาดเบียดพรรคเก่าแก่อย่างอีกพรรคนึงคือ FDP เนี่ยหายไปจากสภาไปเลย
1: ใช่หลุดไปเลยนะคะ เพราะว่าเขาอะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2 แล้วก็ดีด SPD ที่เดิมเป็นอันดับ1ลงมาอยู่อันดับ3
0: ครับ
1: แล้วก็ตามด้วยกรีน
0: กรีนก็โดนหนักเหมือนกันตอนน
1: ั้
0: น
1: ใช่คือมันเปลี่ยน
0: ครับ
1: มันเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองเยอรมันพอสมควรเลยแล้วก็ CDU ได้อันดับ1ก็จริงแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่จะไปจับกับ AFD ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยไปจับกับ SPD
0: คู่รักคู่แค้นเก่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ จากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ก็ต้องมารักกันนะคะ
0: ซ้ายกับขวาก็กลางก็ต้องช่วยกันเพื่อสกัดกั้นเนี่ยเนี่ยเป็นแต่จริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่ SPD กับ CDU เขาจับกันแต่ว่าณตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวล็อกอะที่แบบดิ้นไม่หลุดไปไหนไม่ได้ต้องกอดคอกันเหมือน
1: คือคุณจับกับพรรคอื่นก็ไม่ได้อะ
0: ครับ
1: คะแนนมันไม่ได้อะแล้วคุณจะจับเยอะเป็นแนวร่วมรัฐบาลหลายพรรคเยอะมากๆมันก็นโยบายมันก็ไม่ได้อะ
0: ก็จะเหมือนตอนรัฐบาลไฟจราจรตอนนั้นอ่ะSPD พรรคกรีนพรรค

0: FTP ก็คือล้ม
1: ใช่ไหมล่ะมันบางอย่างนโยบายเขา deliver ไม่ได้อ่ะเขาทำตามที่เขาขายเอาไว้ไม่ได้อ่ะหาเสียงเอาไว้แบบนี้แต่ว่าผลักดันไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมาเป็นแบบนี้ประเทศภาพลักษณ์ประเทศเป็นแบบนี้อีกเจอผู้อพยพไปอีกอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าส่งผลกระทบมาในภาพรวมแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม
0: ่ใช่เพราะ
1: แต่อย่างที่คุณปฐพีบอกอย่างช้า2029แต่ไม่รู้ว่าอย่างเร็วเนี่ยจะเมื่อไหร่นะแต่ว่าคือล่าสุดตัวฟริดริชมาสก์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีจากพรรค CDU ก็ยืนยันเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปแล้วก็พยายามที่จะสร้างความคือพยายามที่จะคือรู้แหละว่าตัวเองมีปัญหา
0: ครับ
1: แล้วก็พยายามที่จะปฏิรูปแล้วก็แก้ไขเพื่อดึงคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ฉันแปลกใจคือเขาบอกว่าเขาช็อกเขาตกใจกับชัยชนะของ AFD จริงๆไม่ควรใช้คำว่าช็อกนะ คือดิฉันยังไม่ได้ฟังรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำเยอรมันพูดว่าอะไรกันแน
0: ่
1: แต่พาดหัวที่ใช้คำว่าช็อก ตกใจกับชัยชนะของ AFD เนี่ยไม่ควรจะหลุดออกมาไหมเพราะว่าผลโพส่วนใหญ่พูดกันมาตั้งนานแล้วนะ
0: ใช่ใช่ๆตั้งแต่ต้นปีแล้วครับที่แบบเรื่องเนี่ย
1: ว่าน่าจะชนะคะแนนนิยมก็สูงกว่า
0: แต่อาจจะไม่ถึงแบบอาจจะนึกไม่ถึงว่าถึงขนาดก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลรัฐได้แล้วอาจจะ
1: ก็พูดไป ที่รู้ๆคือต้องพยายามดึงฐานเสียงกลับมาให้ได้ทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแหละจะทำยังไงดิฉันก็ยังมองไม่เห็นนะ คือก็ยังมองไม่เห็นนะจากที่มองตอนนี้เพราะว่าหลักๆที่คนให้ความสำคัญคือเศรษฐกิจ
0: แต่ก็ไม่มีทางไหนทางก็ดูตันทุกทางเลยตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อ่ะพาไปเรื่องต่อไปดีกว่า
0: ครับ
1: กับเกาหลีใต้นะคะ
0: ครับผม
1: กำลังจะย้ายศูนย์ราชการหรอ
0: ใช่ก็คือ
1: ศูนย์ราชการ
0: ก็คือหลักๆก็คือว่าเขาทำแผนไว้จะย้ายศูนย์ราชการจะย้ายหน่วยงานรัฐบาลกลางเนี่ยเยอะมากเลยหลายแห่งรวมถึงทำเนียบประธานาธิบดีแล้วก็ตัวของสภานิติบัญญัติเนี่ย
1: จะย้ายอีกแล้วเหรอทำเนียบจะย้ายอีกแล้วเหรอวันก่อนก็
0: เพิ่งย้ายกลับมา
1: ย้ายกลับมาคือเดิมย้ายคือเดิมอะไรนะอยู่ๆก็ลืมประธานาธิบดีคนเก่ามุยุนซอกยอน
0: ยุนซอกยอน
1: ย้ายไปเพราะว่าเรื่อง
0: ฮ
1: งจุ้ย
0: ใช่แล้วก
1: ็ย้ายกลับมา
0: ย้ายกลับมา
1: หลังจากที่ฮงจุ้ยไม่ช่วยอะไร
0: หนักเลยทีเนี้ยหนักเลย
1: ตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้ว
0: ผมแต่อาจจะไม่ใช่นี่ครับอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดว่าย้ายทำเนียบไปขนาดนั้นเป็นเขาใช้คำว่าเป็น second presidential office เป็นสำนักงานแห่งที่สองจะไม่ใช่แบบทำเนียบไปขนาดนั้น
1: ก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าในส่วนของการบริหารงานนู่นนี่นั่นย้ายไปเมืองอื่นเมืองเซจง
0: เมืองเซจงก็ลงใต้ไปประมาณ120กิโลเมตรก็เทียบประมาณชลบุรีอ่ะ
1: ก็ไกล
0: อยู่นะมันไม่ได้เหมือนไทยที่แบบขยายไปนนท์ขยายไปนนท์ไม่ใช่อันนี้คือย้ายไปเลยก็คือว่าเขาตั้งเป้าครับเพราะว่าจะใช้ย้ายตัวของสำนักงานประธานาธิบดีแห่งที่2แล้วก็ตัวของรัฐสภาไปเซจงแล้วก็สถาบันทางการเมืองไม่ใช่สถาบันทางการเมืองสถาบันของรัฐบาลกลางโดยงานรัฐบาลกลางประมาณ350แห่งจะเริ่มย้ายในปีหน้าก็คือเขาจะทำแผนให้เสร็จภายในปีนี้แล้วก็เริ่มย้ายตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปโดยตัวของสำนักงานประธานาธิบดีแห่งที่2เนี่ยคาดว่าจะตั้งเสร็จ2029สิงหาคม2029แล้วตัวของอาคารรัฐสภาแห่งที่2ก็คือปี2033เขาให้เหตุผลว่าเพื่อขยับขยายไม่ใช่บอกว่าให้เมืองต่างๆเนี่ยพัฒนาไปเท่ากันเพราะว่าตัวของโซเนี่ย
1: มันกระจุกตัว
0: เป็นเมืองโตเดี่ยว
1: แล้วมันโหมันแน่นไปหมดอ่ะ
0: คาดว่าคนครึ่งประเทศอยู่แถวโซอยู่โซ
1: ค่าที่มันก็แพงด้วยไง
0: ครับ
1: แล้วไม่แน่ที่คุณปฐพีบอกว่าอยู่ไกลหน่อย120กิโลเมตรอ่ะแต่คือถ้ารถมันไม่ติดอ่ะสักชั่วโมงนึงดิฉันก็ว่าก็ได้อยู่นะ
0: ได้อยู่
1: ชั่วโมงครึ่งอ่ะในขณะที่ถ้าคุณติดอยู่ในโซอ่ะโอ้โซเวลารถติดคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ถ้าใครไปเที่ยวอ่ะที่ฉันเคย ผลอไปนั่งรถเมย์ช่วงรถติด
0: ครับ
1: โอ้สองชั่วโมงไม่ไปไหนนะหนักกว่ากรุงเทพอีกอ่ะ
0: ก็เป็นความพยายามก็บอกว่าเหมือนจะพยายามกระจายคนนั่นแหละเพราะว่าหลายเมืองครับตอนนี้เกาหลีใต้ประสบปัญหาอย่างที่หลายประเทศเอเชียเจอเหมือนกันคือเรื่องของอัตราการเกิดน้อยฉะนั้นหลายเมืองเนี่ยเริ่มประสบปัญหาเรื่องประชากรลดลงจนเขาคาดการณ์ได้ซ้ำว่าเมืองหลายเมืองเนี่ยอาจจะครึ่งประเทศเลยคืออาจจะหายไปเพราะว่าประชากร
1: ไม่มีคนอยู่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ถือว่าถ่ายคนไปมันในมุมนึงมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนราชการไปอยู่แถวนั้นคนก็ต้องย้ายตามไป
0: กระจายความเจริญไป
1: ได้พัฒนาเมืองค่าที่ก็จะได้ถูกลงโซก็จะได้แออัดน้อยลง
0: ใช่
1: แต่จะทำได้ไหมทำได้แหละแต่ว่าม
0: ันก็ต้องใช้งบประมาณพอสมควรแล้วก็มันก็ต้องใช้เวลาก็ต้องลองดูเพราะว่าถ้าดูตัวอย่างบางประเทศอื่นเขาก็อินโดนีเซียเงี้ยก็ดูสันตลาก็เริ่มรุ่มๆดอนๆอยู่ตอนนี
1: ้มันก็ไกลไง
0: ไกล
1: อันนั้นมันย้ายไปไกลมาก
0: อันนั้นเข้าใจ
1: อันนี้120โลนี่เด็กๆไปเลยนะอันนั้นไม่ได้เลยอันนั้นต้องบินด้วยอย่างเดียวเลย
0: ครับติดตามกันต่อไปเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเอามาฝากกันแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาคว้าอปท.บริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ประเภทดีเลิศรับ4ล้านบาทชูศักดิ์ยาอวดโฉมทำเนียบรัฐบาลเทศบาลนครยะลาตอกย้ำความสำเร็จด้านการบริหารงานภาครัฐคว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ประเภทดีเลิศพร้อมรับเงินรางวัล4ล้านบาทโดยมีนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเข้ารับมอบรางวัลจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพิธีซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์การบริหารราชการท้องถิ่นที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองตามแนวทางธรรมาภิบาลสมัยใหม่ไฮไลท์สำคัญในการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้เทศบาลนครยะลาได้นำสักกี้ย่าแบรนด์ผ้าและแฟชั่นอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ถ่ายทอดเรื่องราวและวิถีชีวิตของเมืองยะลาสู่เวทีระดับประเทศโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นิโคลเลตระเด่นอาหมัดศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจหลักของแบรนด์มาร่วมสร้างสีสันด้วยการวาดภาพสีอะคริลิกบนผืนผ้าแบบสดๆถ่ายทอดลวดลายบรรยากาศสวนขวัญเมืองสถานที่สำคัญของนครยะลาท่ามกลางความสนใจของผู้เข้าร่วมงานนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญระบุว่าความสำเร็จและเงินรางวัล4ล้านบาทในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานภาคีเครือข่ายชุมชนและประชาชนชาวนครยะลาทุกคนโดยเทศบาลเตรียมงบประมาณและความสำเร็จดังกล่าวไปต่อยอดการยกระดับบริการสาธารณะนวัตกรรมท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนครยะลาเมืองแห่งความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นมะเร็งสาบถูกสาด
10: นี่แน่นี่แน่จะวิ่งหนีไปไหนจากตัวสกปรกเฮ้ยไม่จัง
11: นี่มันแมลงสาบนี่นาพี่ก้อยน่ะทั้งเกลียดทั้งกลัวเลย
10: เจ้าแมลงสาบนี่แหละมันชอบอยู่ตามที่สกปรกเช่นท่อน้ำเสียหรือถังขยะฉันจะต้องจัดการกับมันเสียหน่อยตัวมันน่ะเหม็นเหลือเกินอ่ะ
11: ก็แมลงสาบน่ะมันเหม็นสาบเขาจึงเรียกว่าแมลงสาบ
10: ก็นั่นน่ะสิฉันจึงต้องช่วยกำจัดมันไงล่ะ
11: ฉันอยากสาบให้มันกลายเป็นปุ๋ยซะจะได้ไม่มาเดินยั่วเยี้ย
12: มะแรงสาบคำว่าสาบสะกดด้วยบอใบไม้ถูกสาบคำว่าสาบสะกดด้วยปอปลา
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: แชทดูได้ไหม
1: ไม่สารนะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนกล่าวหาคนตายอาจกลายเป็นหมิ่นประมาทนะ
11: หัวพี่สมัยเป็นโรคติดต่อตายแน่เลยเห็นว่าก่อนตายมีตุ่มอะไรขึ้นเต็มตัวเลยนี่แล้วมางานศพแบบนี้จะติดโรคไปด้วยมั้ยเนี่ย
12: พูดจาแบบเนี้ยไม่น่าจะตายดีเลยนะแกเนี่ยไปใส่ร้ายคนตายได้ไงพ่อแม่เขาได้ยินจะรู้สึกยังไงพี่สมัยอีกล่ะได้ยินเข้าอ่ะเสียใจแน่เลยแค่นี้ก็เสียใจพอแล้ว
11: เอ้าก็ข้าพูดตามที่เขาพูดกันมามันผิดตรงไหน
13: ก็ผิดตรงที่พูดจาใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นซึ่งการใส่ความนั้นอาจส่งผลให้ครอบครัวผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกสังคมรังเกียจแบบนี้ทางครอบครัวผู้ตายสามารถฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายอาญาได้เลยนะคะมีโทษจำคุกถึง1ปีปรับเงินถึง 20,000 บาทเลยนะคะทางที่ดีเราควรให้เกียรติผู้ตายและครอบครัวของเขาเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจและไม่ทำร้ายคนที่อยู่ข้างหลังให้มีพื้นที่เดินในสังคมต่อไปจะดีกว่าค
12: ่
13: ะ
12: เห็นไหมอยู่ดีไม่ว่าดีเกือบจะได้ไปนอนในคุกแล้วไม่ล่ะแก
11: โทษทีโทษทีข้าไม่ได้ตั้งใจก็ข้าได้ยินมาแบบนั้นก็พูดไปแต่ก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะเป็นโรคอะไรพวกนั้นหรอกตอนที่พี่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็เป็นคนดีมีน้ำใจ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่9กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นยังคงเผชิญภาวะฝนตกกระหน่ำอย่างหนักอันเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ปั่นป่วนอย่างมากเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแถบของกลุ่มเมฆที่ทำให้ฝนตกหนักก่อตัวขึ้นอยู่เรื่อยๆเหนือภูมิภาคโทไคและทำให้ฝนเทกระหน่ำอย่างหนักในพื้นที่ต่างๆในเมืองยามางาตะจังหวัดกิฟุวัดปริมาณน้ำฝนได้54 มิลลิเมตรในช่วง1 ชั่วโมงจนถึงบ่ายโมงของวันพุธที่9กันยายนทางหน่วยงานพยากรณ์ว่าภาวะฝนตกหนักจะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายวันสำนักงานระบุว่าความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับฝนอาจพุ่งพรวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคโทไคในวันพุธที่9กันยายนอันเนื่องมาจากความเป็นไปได้ที่แถบของกลุ่มเมฆฝนตกหนักจะก่อตัวขึ้นเจ้าหน้าที่กำลังเตือนว่าฝนที่ตกลงมาอีกจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆที่บอบช้ำอยู่แล้วจากฝนตกหนักเนื่องจากพื้นดินอาจอิ่มน้ำและระดับน้ำสูงเจ้าหน้าที่กำลังเรียกร้องให้ประชาชนตื่นตัวระวังภัยดินโคลนถล่มและแม่น้ำที่น้ำทะลักตลิ่งนอกจากนี้พวกเขากำลังเรียกร้องให้ประชาชนระวังน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำเจ้าหน้าที่กำลังเรียกร้องให้ประชาชนข้อมูลสภาพอากาศปรับใหม่ล่าสุดและประกาศแจ้งให้หนีภัยที่ออกโดยทางการท้องถิ่นวันพุธที่9กันยายนเป็นวาระที่ผ่านมา2สัปดาห์พอดีนับตั้งแต่น้ำท่วมครั้งทำลายล้างได้ถมทำลายพื้นที่ริมชายแดนเนปาลกับจีนการค้นหาผู้หายสาบสูญยังคงดำเนินต่อไปเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อวันที่26สิงหาคมฆ่าชีวิตผู้คนไป 1,358 รายในฝั่งเนปาลขณะที่ผู้สูญหายมีจำนวนมากกว่า 5,300 คนซึ่งนี่รวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนทางฝั่งจีนสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต43รายและมีผู้สูญหายกว่า510รายเจ้านายเนปาลระบุว่าเชื่อว่ามี121รายติดอยู่ในอุโมงค์แห่งหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลนายชิซีคานาลบอกหนังสือพิมพ์การ์เดียนว่าภัยพิบัตินี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดครั้งเดียวเขากล่าวว่าเหตุการณ์นี้ควรถูกมองในบริบทของความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเทือกเขาหิมาลัยเขาเสริมว่าเนปาลมีส่วนที่เล็กน้อยมากในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและประเทศต่างๆที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ปล่อยมลพิษออกมามากกว่าเนปาลจำเป็นต้องรับความรับผิดชอบร่วมกันรัสเซียระบุว่าประธานาธิบดีรัสเซียและประธานาธิบดีสหรัฐได้หารือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและยูเครนของคณะเจรจาสหรัฐท่ามกลางการเจรจาสันติภาพที่หยุดชะงักไปนายยูรีอูชาคอฟผู้ช่วยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวเมื่อวันอังคารที่8กันยายนว่าผู้นำทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับผลการเยือนของนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งทั้งสองคนทำหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายอูชาครอฟกล่าวว่านายทรัมป์แสดงความเต็มใจที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครนโดยเร็วและเน้นย้ำว่าเขาต้องการเห็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีกล่าวกันว่านายทรัมป์ได้แสดงความคิดเห็นว่าหากการสู้รบยุติลงโอกาสในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบจะเปิดกว้างทันทีเขายังกล่าวอีกว่าการยุติสงครามจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ทั้งสองประเทศนายอูชาคอฟกล่าวว่านายปูตินชื่นชมความพยายามในการไกล่เกลี่ยของสหรัฐและนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นการส่วนตัวในเรื่องของการหาทางออกให้กับความขัดแย้งในยูเครนนายอูชาคอฟกล่าวว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงและเป็นการพูดคุยที่สร้างสรรค์และตรงไปตรงมาเขากล่าวเสริมว่าผลการเยือนของคณะเจรจาของสหรัฐทั้งสองคนได้รับการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

นายโมเทงฮิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้แสดงความกังวลต่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเกี่ยวกับการกลับมาโจมตีกันอีกครั้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเมื่อวันอังคารที่8กันยายนนายโมเทงฮิได้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเป็นครั้งที่9นับตั้งแต่เดือนมีนาคมเขากล่าวกับนายอารอกชีว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สถานการณ์ปัจจุบันจะต้องลดระดับความตึงเครียดลงมาและอิหร่านกับสหรัฐควรกลับมาเจรจากันโดยเร็วที่สุดเขาร้องขออย่างหนักแน่นให้อิหร่านแสดงความยืดหยุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะทางการในปัจจุบันที่กำลังยืดเยื้อรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นยังย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเขาอธิบายว่าญี่ปุ่นมีจุดยืนว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศจะต้องหารือเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบฮอร์มุซโดยอิงตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านนายอารอกชีตอบกลับด้วยการอธิบายจุดยืนของอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยืนยันว่าจะติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีการทางการทูตเขตไทโตของกรุงโตเกียวซึ่งเป็นที่ตั้งของอาซากุสะและอุเอโนะอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมีแผนไม่ให้เปิดบริการที่พักส่วนตัวแห่งใหม่ๆตั้งแต่เดือนมกราคมในพื้นที่อยู่อาศัยและสถานที่อื่นๆเขตไทโตชี้ถึงกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามามากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของบรรดาผู้ที่มาใช้บริการที่พักความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังสำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นออกหนังสือแจ้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ทำให้เทศบาลต่างๆสามารถห้ามบริการที่พักที่ดำเนินการเป็นการส่วนตัวเช่นนี้เขตไทโตยื่นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเมื่อวันอังคารที่8กันยายนที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสภาเขตเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นการห้ามบริการที่พักส่วนตัวรายใหม่ๆในพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆที่ซึ่งสถานที่ตั้งของเรียวคังและโรงแรมอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเขตไทโตและเห็นการพุ่งขึ้นของจำนวนที่พักส่วนตัวเช่นนี้หลังรัฐบัญญัติว่าด้วยธุรกิจที่พักส่วนตัวมีผลบังคับใช้ในปี2561ที่เป็นการอนุญาตทางกฎหมายให้ดำเนินธุรกิจเช่นนี้ได้ในพื้นที่อยู่อาศัยเขตไทโตเผยว่าได้รับเสียงร้องเรียนเข้ามามากมายซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการทิ้งขยะอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมและเรื่องเสียงรบกวนทางเขตระบุว่าที่พักส่วนตัว

0: นี่เธอเมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาส

0: และอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ที่ประกาศมา1ปีแล้วนะครับบังคับใช้ร่วม1ปีเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ายังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในทางปฏิบัติได้จริงนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาเนี่ยยังเหมือนกับว่ายังตั้งหลักไม่ได้นะครับยังตั้งหลักไม่ได้นะครับก็เลยทำให้การออกกฎหมายลำดับรองเป็นไปได้อย่างช้ามากซึ่งมีอย่างน้อย11ฉบับนะครับประกาศกระทรวงนะครับกฎกระทรวงพระราชกฤษฎีกาอย่างนี้ทั้งหลายเนี่ยร่วมประมาณ11ฉบับนะครับตอนนี้1ปีผ่านไปเพิ่งทำเสร็จอยู่2ฉบับนะครับฉบับที่เป็นสาระสำคัญเลยนะครับก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งอันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จะนำพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไปบังคับใช้จริงๆนะครับจะบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆก็คือต้องมีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นมาก่อนสิทธิ์ถึงจะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศยังไม่ออกเมื่อยังไม่ออกการที่จะไปบังคับใช้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะไปใช้ได้จริงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่กันดารนะครับเข้าไม่ถึงงบประมาณไม่สามารถที่จะรับอนุญาตให้จัดทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับเรื่องสิทธิในที่ดินสิทธิในวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับแม้ว่าตัวกฎหมายแม่บทจะรับรองสิทธิ์ไว้แล้วนะครับจะรับรองสิทธิ์ไว้แล้วแต่สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีผลอัตโนมัตินะครับต้องกลับมาที่การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้ได้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็แต่นะครับเมื่อกฎหมายระดับรองกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเนี่ยยังไม่ออกสิทธิ์ของชาติพันธุ์เนี่ยก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละครับที่จะเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานใหญ่ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรนะครับแต่อย่างที่ผมเริ่มบอกไปนะครับว่าดูอย่างละเอียดครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งประมาณเอาไว้สำหรับการเร่งรัดจัดทำกฎหมายระดับรองที่เหลืออีกอย่างน้อย9ฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอดูแล้วนะครับอันที่1อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าก็ประมาณส่วนใหญ่เนี่ยใช ้ไปกับการจัดงานจัดอีเวนต์การอบรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นงานที่ทำขึ้นมาเสร็จแล้วก็จบไปเลยนะครับแล้วก็ทำแบบนี้มานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวงานที่จะไปเร่งรัดให้มีการคุ้มครองสิทธิ์จริงๆเนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอให้ตัดก็ประมาณ 0.5% นะครับขอบคุณมากครับ
9: ครับเนื่องด้วยมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกจะประสงค์อภิปราย5ท่านครับท่านแรกเชิญท่านธีรวรรณรัตน์อิงกันนันครับเชิญครับ
10: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางทิวรรณรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณ2570มาตรา23งบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับนะคะขอปรับลดงบประมาณ 1% นะคะดิฉันอยากฝากข้อเสนอแนะสำคัญไว้สัก3ประเด็นดังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกคือการจัดให้มีกลไกงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อโบราณสถานหรือศาสนสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้รับความเสียหายจากเหตุฉุกเฉินการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่หลายแห่งดิฉันพบปัญหาในลักษณะเดียวกันอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมพายุหลังคารั่วความชื้นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันกับโบราณสถานเมื่อเกิดขึ้นแล้วการเข้าไปดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐบางครั้งติดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณไม่พอแต่ท่านประธานคะโบราณสถานรอไม่ได้แล้วหลังคารั่ววันนี้หากปล่อยไว้อีกหลายเดือนอาจกลายเป็นความเสียหายของจิตรกรรมฝาผนังน้ำซึมเข้าโครงสร้างวันนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีมรดกทางวัฒนธรรมบางอย่างอาจสูญหายไปได้ต่อให้เรามีงบประมาณในภายหลังมากเพียงใดเราก็ไม่สามารถสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์เดิมกลับมาได้ดิฉันจึงอยากเสนอผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ในการที่จัดทำงบประมาณงบฉุกเฉินเพื่อเมื่อเกิดเหตุหน่วยงานสามารถเข้าไปสำรวจประเมินป้องกันและดำเนินการในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนได้ทันทีโดยไม่ต้องปล่อยให้ความเสียหายเล็กน้อยขยายตัวจนเป็นความเสียหายที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการบูรณะภายหลังประเด็นที่สองเรื่องพิพิธภัณฑ์ท่านประธานเรื่องนี้ดิฉันอยากฝากไว้เป็นพิเศษประเทศไทยของเรามีแหล่งโบราณคดีและมรดกวัฒนธรรมกระจายอยู่หลายจังหวัดที่มีการขุดพบโบราณวัตถุโครงกระดูกมนุษย์โบราณเครื่องมือเครื่องประดับภาชนะและหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถบ่งบอกเล่าประวัติศาสตร์ของชุมชนและประเทศไทยได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาที่ดิฉันพบก็คือเราขุดพบของสำคัญแต่ไม่มีสถานที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาและจัดแสดงบางจังหวัดมีของดีมีของหายากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประชาชนในพื้นที่ที่เขาภาคภูมิใจแต่ยังขาดพิพิธภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเพชรบุรีของดิฉันนะคะซึ่งมีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีกรณีของดอนยายทองและที่ผ่านมาเราได้มีการนำโบราณวัตถุและองค์ความรู้จากการขุดค้นมาจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้เรียนรู้แล้วแต่คำถามคือระยะยาวเมื่อสิ้นสุดนิทรรศการแล้วสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้จะถูกนำไปเก็บไว้ที่ไหนและประชาชนในพื้นที่จะมีโอกาสได้เห็นหรือได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่เมื่อพิจารณางบประมาณในมาตรา23นี้ดิฉันจึงอยากให้เห็นกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่มการลงทุนเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพที่มีความพร้อมกับดูแลสิ่งที่เรามีอยู่ที่เดิมพอดิฉันมองเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่โกดังที่เราจะทำเก็บของเก่าแต่พิพิธภัณฑ์ก็คือห้องเรียนรู้ของชุมชนที่เป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหากเราบริหารการจัดการได้อย่างถูกต้องพิพิธภัณฑ์ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วยดิฉันจึงอยากฝากกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดทำงบประมาณขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำ ำหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากและมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดประเด็นสุดท้ายนะคะกรณีการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงตามนโยบายของรัฐบาลคือการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นการสร้างให้วัฒนธรรมไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศและท้องถิ่นอีกทางหนึ่งดังนั้นขอให้เร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ
9: ครับต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขครับเชิญครับ
11: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าในการพิจารณาวาระ2ของมาตรา23เรื่องกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องหน่วยงานในกำกับนั้นเรามีความจำเป็นต้องตั้งต้นที่คำสำคัญซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2568แล้วนั่นคือคำว่าทุนวัฒนธรรมคำว่าทุนวัฒนธรรมนั้นก็จะตามมาด้วยคำอีก2คำซึ่งผมขออนุญาตเอ่ยเป็นการตีตราไว้ก่อนนั่นก็คือคำว่าเศรษฐกิจวัฒนธรรมและคำว่าเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมท่านประธานครับคำเหล่านี้มีความหมายที่ทำให้เรามองงานวัฒนธรรมและงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับอย่างลึกซึ้งขึ้นเราต้องยอมรับครับว่าวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่จับต้องไม่ได้วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่จับต้องได้ก็เช่นวัดวาอารามโบราณสถานโบราณวัตถุสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นต้นที่จับต้องไม่ได้ก็คือภูมิปัญญาภาษาวรรณกรรมศิลปะซึ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมทั้งหมดแต่ประเทศไทยของเรานะครับจากมติคณะรัฐมนตรีจนถึงแนวทางที่ให้กันต่อมานั้นเรายังไม่สามารถทำงบประมาณรายจ่ายที่สะท้อนถึงความต้องการในการสร้างทุนวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริงกระผมจึงจำเป็นต้องตัดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมลง 5% เนื่องจากว่าเราต้องส่งสัญญาณไปครับว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันอย่างจริงจังเลยเราทำตัวเป็นเสมือนกับหน่วยงานที่ไปรวบรวมสะสมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมารวมอยู่ด้วยกันเกือบจะกลายเป็นกระทรวงอีเวนต์ไปแล้วทั้งในความจริงทุนวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันคือวิถีชีวิตของเราด้วยมันคือความเป็นตัวของคนไทยด้วยท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากเราสามารถบริหารทุนวัฒนธรรมได้ตามความหมายที่แท้จริงนั้นงบประมาณรายจ่ายจะได้กลายเป็นการลงทุนที่สำคัญแค่ไหนในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมขณะนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความสามารถในการแข่งขันในเชิงเปรียบเทียบว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วประเทศไทยสูงหรือต่ำแค่ไหนในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงเลยครับซึ่งมีการขอตัดลงไปก็มีการพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกระผมอยากจะขอตั้งคำถามในที่นี้ว่าแล้วตั้งดัชนีวิริยะว่าแข่งขันอะไรกับใครเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นของที่เราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองทั้งที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้อย่างที่ว่านั้นแล้วสร้างขึ้นมาให้เป็นมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรมไปปรากฏผ่านการท่องเที่ยวไปปรากฏผ่านเรื่องของความยอมรับนับถือในศาสนาลัทธิความเชื่อไปปรากฏอยู่ในเรื่องของการไปมาสัญจรระหว่างกันพูดง่ายๆก็คือว่ากระทรวงวัฒนธรรมนั้นต้องมีงบประมาณรายจ่ายที่สะท้อนถึงงานเชื่อมโยงบูรณาการงานที่คนอื่นเป็นคนช่วยทำโดยกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเป็นคนที่ออกแรงคิดเป็นคนที่ทำงานวิจัยและการพัฒนารองรับความคิดที่ชัดเจนตรงนั้นท่านประธานครับประเทศไทยของเรานั้นได้รับชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะชีวภาพแต่ทางด้านวัฒนธรรมอย่างยิ่งอีกด้วยนิตยสารโด่งดังของโลกอย่าง US News and World Report เคยจัดประเทศไทยไว้เป็นอันดับท็อป10ครับ8ก็ยังเคยสูงกว่านั้นก็ยังเคยว่ามาประเทศไทยแล้วไม่มีเบื่อทั้งเรื่องของอาหารการกินการพักผ่อนการหย่อนใจการพบปะผู้คนต่างๆจิปาถะที่สำคัญคือเราแตะสิ่งเหล่านี้อย่างฉาบฉวยผิวเผินเกินไปเราไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาร้อยเข้าหากันเราไม่ได้บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมทั้งหมดแต่ทำไมมาพูดตรงนี้ครับทำไมไม่พูดถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือกรมศิลปากรซึ่งอยู่ในสังกัด ต้องพูดตรงนี้เพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับนั้นมีหน้าที่ต้องคิดแทนคนอื่นมีหน้าที่ต้องพัฒนาแนวความคิดเรื่องทุนวัฒนธรรมให้กลายเป็นการบริหารที่จับต้องได้ไม่ว่ามูลค่านั้นจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ตามท่านประธานที่เคารพครับกระผมมีความหวังอย่างสูงส่งต่อเรื่องของทุนวัฒนธรรมซึ่งสามารถจะบริหารด้วยเศรษฐศาสตร์ด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมขอให้กระทรวงวัฒนธรรมนั้นนำรายจ่ายของตนเองนั้นมาปรับให้กลายเป็นการสร้างเสริมทุนวัฒนธรรมสร้างดัชนีชี้วัดที่สามารถจะวัดได้มันไม่ต้องวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมหรอกครับวัดที่รายได้ประชาชาติของประเทศไทยก็ได้แต่มองให้ชัดว่านี่คือสิ่งที่มากกว่าเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเป็นเรื่องที่วัดผลได้อย่างจริงจังขอขอบคุณท่านประธานครับ
9: ครับต่อไปท่านลักษณารีดวงตาดำเชิญครับ
12: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคประชาชนค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายจ่ายงบประมาณประจำปี2570ในมาตรา23ค่ะโดยจะขอเน้นไปที่งบประมาณของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณของทั้งสองหน่วยงานคือทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณยังมีลักษณะที่เป็นเศรษฐกิจอีเวนต์มากกว่าการลงทุนในเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริงค่ะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะแต่คำถามสำคัญคือเมื่อรัฐใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เงินก้อนนั้นควรสร้างอะไรกลับมาให้กับคนที่ทำงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นทักษะและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นตลาดใหม่ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเรากำลังวัดความสำเร็จจากจำนวนงานที่จัดจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและจำนวนคนที่เข้าถึงเท่านั้นค่ะประเด็นแรกดิฉันขอพูดถึงสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความบันเทิงสู่สากลโดยเฉพาะส่วนของการแปลและเผยแพร่วรรณกรรมถูกปรับลดงบประมาณลงจากที่เคยได้รับการจัดสรรที่ 12.7 ล้านบาทในงบประมาณปี2569นะคะให้เหลือเพียง 2.6 ล้านบาทเท่านั้นในปีงบประมาณ2570และภายใต้งบประมาณที่เหลือนี้มีเป้าหมายเพียงการแปลหนังสือไทยให้เป็นภาษาต่างประเทศ10เล่มและแปลหนังสือต่างประเทศเป็นภาษาไทยอีก5เล่มดิฉันเข้าใจดีว่าการจัดสรรงบประมาณในปีนี้มีข้อจำกัดแต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามคือในขณะที่งบสำหรับการสร้างพื้นที่ให้ผลงานของนักเขียนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศถูกลดลงอย่างรุนแรงเหตุใดเรากับยังมีโครงการบางประเภทที่ใช้งบประมาณจำนวนมากและเงินส่วนใหญ่ไม่ได้ลงไปถึงผู้สร้างงานโดยตรงค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะคือโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยซึ่งมีกรอบงบประมาณ 5.6 ล้านบาทท่านประธานคะดิฉันเป็นผู้ที่รักการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและผ้าไทยเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าเมื่อดูในรายละเอียดดิฉันพบว่างบประมาณ 20% หรือราว 1.2 ล้านบาทเศษค่ะถูกใช้ไปกับพิธีการมอบรางวัลและดิสเพลย์การนำเสนอผลงานขณะที่งบประมาณที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง30กลุ่มโดยตรงเนี่ยกลับมีเพียงประมาณ 4% หรือราว 2.4 แสนบาทนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มได้รับการสนับสนุนโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ 8,000 บาทเท่านั้นเองค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอตั้งคำถามว่านี่คือโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ตรงจุดแล้วหรือไม่ประเด็นที่2ค่ะคือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในภาพรวมการปรับลดงบประมาณย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถของคนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญค่ะแต่ในขณะเดียวกันที่ฉันเห็นว่ายังมีโครงการบางส่วนที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายได้เพราะยังมีลักษณะของการใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนและยังให้ความสำคัญกับการจัดอีเวนต์และประชาสัมพันธ์มากกว่าการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวตัวอย่างหนึ่งคืองบประมาณสำหรับการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ พื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆดิฉันเห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบันนะคะและรัฐควรใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากขึ้นแต่สิ่งที่ฉันอยากจะตั้งคำถามคือหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณและการคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมีมากน้อยเพียงใดค่ะยกตัวอย่างเช่นโครงการ Colors of Thai Thai ตั้งงบประมาณ 1.2 ล้านบาทสำหรับการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตาม1ล้านคนขึ้นไปงาน Face Soul Thailand ตั้งงบประมาณ100,000 บาทสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตาม 800,000 คนขึ้นไปดิฉันไม่ได้ตั้งคำถามว่าควรจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือไม่แต่ตั้งคำถามว่าเรามีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและวางแผนการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือยังเพราะหากหลายโครงการต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนี่ยค่ะเราสามารถวางแผนการสื่อสารร่วมกันและจัดจ้างอินฟลูเอนเซอร์เพียง1หรือ2รายที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดและนี่จะนำมาสู่ประเด็นที่2ที่ฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตคือเรื่องของตัวชี้วัดหรือ KPI ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะตัวชี้วัดของหลายโครงการภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังเน้นไปที่จำนวนยอดวิวและการเข้าถึงการจำนวนการสแกน QR code และจำนวนสื่อที่ผลิตได้ตัวเลขเหล่านี้ค่ะสามารถบอกได้เพียงว่ามีคนเห็นงานของเรามากแค่ไหนแต่ไม่ได้ตอบคำถามสำคัญว่างานของเราสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากแค่ไหนจึงขอเสนอให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนค่ะว่าผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้นเท่าใดและผู้สร้างงานมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่และเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ดิฉันเห็นว่าในภาวะที่งบประมาณมีจำกัดเช่นนี้ค่ะเราจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่สำหรับเงินที่เราใช้ไปในการจัดการงานและการนำเสนอต่างๆเพราะหน้าที่ของรัฐค่ะไม่ควรจบลงเมื่อเวทีปิดไฟในงานหรือว่าพิธีการในการประกาศรางวัลเท่านั้นค่ะแต่ว่าควรจะมอบความสามารถในการสร้างรายได้เอาไว้ให้กับคนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไปด้วยจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะดิฉันจึงเห็นควรให้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง 5% เพื่อให้เกิดการทบทวนและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายใหม่โดยเฉพาะการลดรายจ่ายที่เป็นกิจกรรมซ้ำซ้อนหรือเน้นการประชาสัมพันธ์ที่มากเกินความจำเป็นและนำงบประมาณไปสู่การพัฒนาผู้สร้างงานผู้ประกอบการทักษะและผลิตภัณฑ์และการสร้างตลาด
9: ช่วยสรุปนะช่วยสรุป
12: ขอบคุณค่ะ
9: ต่อไปท่านอดิศรเพียงเกียรติครับเชิญครับ
13: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นกระทรวงวัฒนธรรมถูกปรับลดไป18,535,000 บาทเป็นกระทรวงที่น่ารักนะครับไม่ใช่จะเป็นกระทรวงที่เขาแบ่งเกรดแบ่งอะไรวัฒนธรรมเป็นเรื่องถ้าทำดีๆจะสร้างรายได้มหาศาลเกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนที่จะอภิปรายต่อไปผมขอแสดงความยินดีกับกระทรวงวัฒนธรรมที่จะได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปท่านประธานครับวันนี้ผมอยากมีคำถามถึงคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ที่พิจารณาเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมกับผมติดใจเรื่องศิลปินแห่งชาติครับท่านได้สอบถามในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญที่ได้ปรับลดดังที่ผมกล่าวเรียนไปหรือไม่ว่าการคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินั้นมีหลักเกณฑ์อะไรที่ทำให้โปร่งใสไม่เล่นพักไม่เล่นพวกมีบางตระกูลสามีได้ปีต่อมาภรรยาได้บางคนส่งประวัติ ในการเป็นศิลปินสาขาต่างๆเกือบทุกปีครับ5ปี10ปีปิ๋วเลยบางคนแป๊บเดียวก็ได้การเล่นพรรคเล่นพวกมีหรือไม่ผมแสดงความยินดีกับ12ศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งเพิ่งได้รับไปหยกๆมีสาขารัตนศิลป์มีสาขาวรรณศิลป์มีสาขาศิลปะการแสดง12ท่านครับผมติดใจศิลปินสาขาศิลปะการแสดงผมตั้งคำถามว่าเอ๊ศิลปินนี่ท่านกรรมาธิการได้ถามไหมว่าคนที่พิการแต่มีความสามารถในการแสดงเป็นศิลปินยกตัวอย่างศิลปินหมอแคนสมบัติสิมล่าตาบอดครับแต่เป่าแคนเก่งที่สุดในโลกส่งเข้าประกวดเพื่อจะเป็นศิลปินแห่งชาติไม่ได้รับการสนับสนุนครับเป็นพ่อเขาตาบอดใช่ไหมครับผมจึงอยากถามทั้งกรรมาธิการได้สอบถามเรื่องนี้กฎเกณฑ์เป็นยังไงไหมปีนี้ดีใจครับกับศิลปินการแสดงหมอลำหมอลำเพลินเป็นผู้หญิงครับชื่ออังคณาอังคณางสิริมณีหรืออังคณางคุณชัยครับอันนี้โอเคสังคมยอมรับแต่ยังมีหมอลำหลายหลายสาขาทำนองเช่นหมอลำทำนองขอนแก่นหมอลำวันดีผลทองสถิตหมอลำอุดมศิลป์อย่างนี้มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่เป็นศิลปินแห่งชาติหรือเปล่าที่ผมสอบถามนี้ผมไม่รบกวนเวลาสภาแห่งนี้มากนะครับอยากให้ศิลปินแห่งชาติมีศักดิ์ศรีอยากให้ศิลปินแห่งชาติถือพาสปอร์ตแดงครับไปต่างประเทศเป็นตัวแทนของชาติบ้านเมืองพาสปอร์ตแดงเหมือนรัฐมนตรีหรือเหมือนองคมนตรีเดินทางไปต่างประเทศประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นไทยจึงขอสอบถามในการปรับลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนี้ได้สอบถามเรื่องศิลปินแห่งชาติยกฐานะเขาตอบแทนเขาเดือนละ25,000เป็น50,000บาทได้ไหมครับจึงขออนุญาตที่จะสอบถามในวาระที่2ครับขอบคุณครับ
9: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับท่านรัฐพุทธบัวปทุมเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญครับเชิญท่านรัฐพุทธครับ
14: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมรัฐพุทธบัวปทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นหนึ่งในผู้แปรยติขอตัดลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมในมาตรา23ลง 1% แต่ว่าผมขอไม่ใช้สิทธิ์ในฐานะผู้แปรยติครับแต่ขอใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกที่จะมีการตั้งคำถามว่างบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีส่วนใดที่ท่านได้มี
15: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
16: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสามหาว
10: ก้าวแต้มไปไหนมาทั้งคืนน่ะมาถึงก็หาวมาทีเดียว
11: ก็ไปดูอะไรๆให้เพลิดเพลินใจบ้างสิ
10: 9แต้มหาวตั้ง3ครั้งอย่างเนี้ยจะเรียกว่า9แต้ม3หาวได้ไหม
12: 9แต้มหาว3ครั้งก็เรียกว่าหาว3ครั้งไม่ใช่3หาวรู้ไหมว่า3หาวแปลว่าอะไร
10: ไม่รู้สิแปลว่าอะไรหรอ
12: 3หาวแปลว่าหยาบคายอย่างเมื่อวาน9แต้มพูดกับฉันว่ายิงทำท่าเป็นนางพญาฉันจึงว่าเขาสามหาวสามหาวหมายถึงหยาบคายพูดจาหยาบคายหรือพูดจาก้าวร้าวผู้ใหญ่คนสามหาวคือคนที่พูดหยาบคายหรือพูดก้าวร้าวผู้ใหญ
13: ่และพบกันใหม่นะคะ

0: ปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุรธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุรธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
2: นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
3: นางสาวแรมรุ่งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คนและในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติน
4: างยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว4เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรักนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลา ลายาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สลาวุฒิเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hubตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาและเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออตโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบาย Medical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hub โดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCV การลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026 ถึง 2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบหรี่หลังทั้ง2ฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้งอย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงปืนเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3ต่อ2เซต25 23 22 25 23 25 25 22และ15ต่อ10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่10ถึง11กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะกานเรศครูศักดิ์กยวงศ์2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัฒน์เครือวันที่เอาชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
10: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสถานทูตแล้วก็มีหน่วยงานของกกท.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติพยพอะไรก็ตาม
9: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2,569 พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศสารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล 2026-2027

0: 999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
2: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันลงนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลเธอเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

สองปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้1นาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูตรโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไม่ล่ะไอ้ที่ใหญ่ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหราเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพให้สวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดเสียงเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้แกถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์ชกชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อังคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออังคุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดการน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมุ่งพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งสายนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบทั้งด้านการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อให้การพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตลอดทั้งสายโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความสะอาดและภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองแม่ข่าโดยเฉพาะการตัดหญ้าเก็บขยะและวัชพืชรวมถึงการขุดลอกในจุดที่มีปัญหาเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกพร้อมทั้งติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการสำรวจที่ผ่านมายังพบว่าคุณภาพน้ำในบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณปลายน้ำยังต้องได้รับการแก้ไขจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตลอดทั้งสายน้ำไม่เฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสวยงามและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวขณะเดียวกันเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานจัดทำแบบและรายละเอียดให้มีความชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างเพื่อลดปัญหาการปรับแก้ระหว่างดำเนินโครงการหรือการทิ้งงานและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายและแนวทางดำเนินงานในพื้นที่อื่นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการพัฒนาคลองและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับกรณีบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองหรืออยู่ในพื้นที่ของรัฐจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบและรังวัดแนวเขตให้มีความชัดเจนเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการบุกรุกพื้นที่ของรัฐหรือไม่โดยจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายขณะเดียวกันหากประชาชนได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบพื้นที่จะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายของภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นา
16: ไงป้าพาบ้านใหม่ที่แกเพิ่งซื้อเป็นไงบ้างได้ยินมาว่าโครงการนี้กว้างมากเลยใช่เปล่า
17: บ้านใหม่มันก็ดีแหละแต่ตอนที่ฉันจะตัดสินใจซื้อนะในโบชัวร์เขาเขียนไว้ว่าโครงการจะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสด้วยแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยสักอย่าง
16: เอ้าแล้วอย่างนี้ทำไงล่ะเนี่ย
18: อย่าห่วงไปเลยค่ะตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโฆษณาคำรับรองหรือการกระทำประการใดของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในขณะทำสัญญาว่าผู้ประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให้หรือจัดหาในสิ่งของบริการหรือสาธารณูปโภคอื่นใดให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแม้ว่าไม่ปรากฏข้อตกลงในหนังสือที่ทำขึ้นก็ตามให้เก็บโบรชัวร์เอาไว้หรือพยานบุคคลอื่นก็ได้ค่ะแล้วแจ้งสคบหรือปรึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะคะ
17: สงสัยต้องไปปรึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วล่ะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
13: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชทหรือคนเรียกว่าภาคี FM นะครับองค์กรภาคีก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันนะครับในช่วงเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.แล้วก็7:30 น.ถึง8:00 น.นะครับก็รวมถึงไปฟังย้อนหลังได้ตามวันเวลาของแต่ละสถานีนะครับรายการเราอัปเดตวันต่อวันใน24 ชั่วโมงนะครับก็อัปเดตข่าวสารกันเรื่องของภัยพิบัตินะครับจากทางของศูนย์เตือนภัยธรรมชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ทำเราตรวจสอบเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะแล้วก็ในส่วนของแผ่นดินไหวด้วยนะครับอัปเดตจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการได้นะครับก็ทั้ง4ภูมิภาคเลยนะครับภาคเหนืออีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีผู้บริหารสถานีวิทยุ FM ในของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับก็คุณมาณโอกาสดีนะครับก็เป็นเครือข่ายที่นำเรื่องราวเตือนภัยพิบัตินะครับนำมาฝากกันเตรียมก่อนรู้ก่อนเตรียมก่อนรู้ก่อนก็จะปลอดภัยกว่านะครับเดี๋ยวก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับอย่างน้อยเนี่ยการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆอันนี้ควรที่จะต้องมีไว้นะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับได้ที่เว็บไซต์ภาคี FM ครับภาคี FM นะครับก็เข้าไปภาคี fm.org นะภาคี fm.org แล้วก็ YouTube ภาคี FM ครับรวมถึงเราไลฟ์สดนะครับไลฟ์พร้อมกันผ่านทางเพจเกาะติดสกิดข่าวนะครับแล้วก็เพจของกรภาคีเครือข่ายด้วยแล้วก็เพจของสมาคมวิชาชีพวิทยากระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็อากาศทั้งระบบ FM แล้วก็ทั้งออนไลน์คู่ขนานไปนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับครับเรามาเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนประจำวันที่8กันยายนตั้งแต่เวลา18:00 น.ถึงวันที่9กันยายน24 ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ท่านที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันรวมถึงทางภาคใต้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับทนายของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับในรอบ24 ชั่วโมงภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับที่ต้องเฝ้าระวังใน24 ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับในส่วนของอีสานหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับนี่คือพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับรวมถึงภาคกลางก็จะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับลงในระดับอำเภอกันนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอำเภอเมืองอำเภอปางมะผ้าอำเภอปายอำเภอแม่เสลียงครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับใน24 ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับที่อำเภอเมืองอำเภอฝางอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่อายอำเภอแม่แตงนะครับใครอยู่เชียงใหม่ครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับอย่างน้อยก็ต้องดูทิศทางของน้ำเตรียมกระสอบทรายเตรียมไฟฉงไฟฉายเนี่ยนะครับไฟฉายโทรศัพท์มือถือ power bank น้ำดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคนะครับถ้าสุ่มเสี่ยงก็อาจจะต้องเตรียมวางแผนอพยพไว้นะครับยกของขึ้นที่สูงกันไว้ก่อนนะครับจังหวัดเชียงรายครับที่อำเภอเมืองอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงเชียงอำเภอเชียงอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงและก็อำเภอแม่สายต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่ก็ถ้าเห็นข่าวน้ำแม่สายก็มากันเติมแล้วนะน้ำนะครับในส่วนของจังหวัดลำปางครับอำเภอเมืองปานอำเภอเมืองอำเภองาวอำเภอเถินนะครับต้องเฝ้าระวังกันใน24 ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดพะเยาครับ2อำเภอครับอำเภอปงกับอำเภอเชียงคำครับในส่วนของจังหวัดแพร่ครับที่อำเภอวังชิ้นนะครับ
จังหวัดน่านที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางนะครับจังหวัดตากครับที่อำเภอท่าสองยางอำเภอวังเจ้าอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางนะครับจังหวัดสุโขทัยที่ต้องเฝ้าระวังครับคืออำเภอศรีชัชนาลัยนะอำเภอศรีชัชนาลัยนะครับจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองอำเภอวังทองอำเภอเนินมะปรางนะครับและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่อำเภอเมืองอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอลมเก่านะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในส่วนของภาคอีสานครับจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับอำเภอเมืองอำเภอบุ้งคล้าจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรือนนะครับจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองผือจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองอำเภอเต่างอยนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจังหวัดนครพนมครับที่อำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอนาเกลือครับจังหวัดชัยภูมิที่อำเภอเมืองอำเภอคลองสานจังหวัดขอนแก่นที่อำเภอเมืองเพิ่มเติมคืออำเภอมัจจาคีรีนะครับที่อำเภอมัจจาคีรีเพิ่มเติมมานะครับในส่วนของจังหวัดมหาสารคามที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับและก็ในส่วนของมุกดาหารอำเภอเมืองอำเภอดอนตาลจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดยโสธรครับที่อำเภอเมืองอำเภอกุดชมอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอำนาจเจริญที่อำเภอเมืองและก็จังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอเมืองอำเภอนาตาลอำเภอเขมราชนี่คือในส่วนของอีสานนะครับและก็ภาคกลางก็ที่เฝ้าระวังก็คือกาญจนบุรีครับที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีและก็อำเภอไซโยกนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนพื้นที่ทั้งในส่วนของภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับต้องเฝ้าระวังนะครับอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมและก็โปรดระวังการขับรถบริเวณน้ำไหลผ่านทางนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อีสานก็เช่นเดียวกันนะครับที่หนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับภาคกลางก็กาญจนบุรีนะครับในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงปากน้ำปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับก็ต้องแจ้งเตือน2ภาคด้วยกันครับนั่นก็คือในส่วนของภาคกลางจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันนะป่าไหลหลากอ๋อขออภัยมีน้ำล้นตลิ่งนะครับก็คือน้ำทะเลหนุนนะนี่คือพื้นที่น้ำทะเลหนุนนะครับก็ต้องเฝ้าระวังให้เตรียมกระสอบทรายไว้นะครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ปากน้ำนะครับใกล้ปากน้ำหรือใกล้คลองนะครับก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมานะครับก็จะกระทบน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแล้วก็ต้องเตรียมกระสอบทรายไว้หนุนไม่ให้น้ำทะลักเข้ามานะครับรวมถึงทางภาคใต้ด้วยนะครับคือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับที่เจอน้ำทะเลหนุนสูงนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปครับไปที่เรื่องของฝนฟ้าคะนองครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับว่าประเทศไทยเราเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือทุกจังหวัดภาคอีสานทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูล นะครับในส่วนของคลื่นลมแรงครับก็ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและก็นราธิวาสนะครับก็จะมีคลื่นนะครับ 1-2 เมตรถ้าพื้นที่ไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนอันดามันก็จะมีในส่วนของกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับแล้วก็พื้นที่ที่
ต้องเตรียมระวังกันก็คือระนองพังงาภูเก็ตนะครับนี่คือขึ้นจะสูง2เมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับนี่คือข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันทหสารภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือเป็นการคาดการณ์นะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในวันที่8กันยาถึง9กันยานะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่ที่ได้กล่าวไปนะครับอย่างน้อยเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะอุปกรณ์กดฉุกเฉินนะคุณผู้ฟังครับมีไว้ติดบ้านนะไม่ว่าจะเป็นไฟฉาย power bank นะครับน้ำดื่มอาหารแห้งนะก็เตรียมไว้กระเป๋าฉุกเฉินอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแล้วก็วางแผนถ้าเกิดเรามีเรียกว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือมีกลุ่มคนเปราะบางนะครับอยู่ที่บ้านก็ต้องวางแผนประสานกับทางปภ.ได้นะครับในพื้นที่ประสานกับท้องถิ่นในพื้นที่หรือปภ.นะครับสายด่วนปภ.ก็1784นะครับ1784โทรได้24ชั่วโมงนะครับพบปัญหาเรื่องของภัยพิบัตินะขอความช่วยเหลือหรือโทรแจ้งเหตุได้นะครับ1784นะครับก็เป็นของสายด่วนของปภ.นะครับเราไปกันที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับก็ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ลงไปที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมถึงภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ก็จะรับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศเนี่ยความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับแผ่ลงปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และก็แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามนะครับและลาวนะประเทศลาวตอนบนในระยะต่อไปนะครับก็จะส่งผลให้ร่องมรสุมได้ลงมาพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกนะครับภาคกลางตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยหลังจากนั้นนะครับในวันที่10ถึง13กันยายนร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับมาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมนะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนครับย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้นะครับทางด้านของพยากรณ์อากาศนะครับเราไปดูพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์รายภาคกันนะครับก็ในตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่8กันยายนถึงวันที่9กันยายนนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรนะครับโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษนะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและก็บุรีรัมย์ธานีนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสุพรรณบุรีการนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระบุรีจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับไปที่ทางของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนะส่วนมากนะครับก็ตกที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครับในส่วนของอุณหภูมินะครับต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณสูง1เมตรนะครับ

0: 35องศาเซลเซียสนะครับก็ในส่วนของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วนะก็ในส่วนของพื้นที่นะครับไปดูพื้นที่ตั้งแต่กระบี่ลงไปเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมอัปเดตข่าวสารกันทั้งทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมเราก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอย่าลืมนะครับฟังข่าวสารแล้วก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะไว้ด้วยนะครับไฟฉาย power bank โทรศัพท์มือถือนะครับน้ำดื่มยารักษาโรคอาหารการกินนะครับอย่างน้อยก็ตุนไว้นะครับไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเกิดแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องรู้เท่าทันนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมวิทยุฉุกเฉินไปด้วยนะ emergency radio นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับไปเกาะติดเรื่องของแผ่นดินไหวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ครับเครือข่ายทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณผู้ประกอบการสถานีทุกสถานีที่นำรายการเกาะติดสกิดข่าวไปออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังรายการรับชมรายการนะครับได้ผ่านทางเราไลฟ์สดพร้อมกันนะทางโซเชียลมีเดียออนไลน์นะครับก็มีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ phakifm.org เว็บไซต์นะครับแล้วก็ YouTube phakifm รวมถึงเพจนะเรามีแฟนเพจนะครับของรายการเกาะติดสกิดข่าวคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ผ่านทาง UFM นะครับอยากสื่อสารกับเราก็สามารถส่งข้อความผ่านทางเพจรายการเกาะติดสกิดข่าวได้เลยนะครับเราก็ไลฟ์สดไปพร้อมกันอยู่ขณะนี้นะครับหรือจะฟังย้อนหลังก็เข้าไปชมได้นะครับที่เพจเกาะติดสกิดข่าวนะครับมาติดตามกันต่อครับรายการเกาะติดสกิดข่าววันนี้เราไปติดตามกันนะครับไปติดตามแผ่นดินไหวนะครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับวันนี้นะครับมีแผ่นดินไหวที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ในช่วงเวลานะครับวันนี้วันที่8และ8กันยายนนะครับ2นาฬิกาตี20นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับแรงสั่นสะเทือน 1.9 มินิจูดนะครับ 1.9 นะครับก็ลึกลงไป1กิโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะแต่ก็เป็นไหวเล็กๆนะครับนะก็แต่ว่าเตือนภัยกันนะครับว่าอย่างน้อยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีรอยเลื่อนรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวประเทศไทยเรามี16รอยเลื่อนนะครับอันนี้ก็พิษณุโลกนะมีแผ่นดินไหว 1.9 มินิจูดลึกลงไป1กิโลนะครับแล้วก็ในวัน

0: วันที่เก้านะครับมีแผ่นดินไหวเดี๋ยวนะตอนอันนี้เป็นวันที่7นะวันที่7นะวันที่7คือเมื่อวานวันที่7นะวันนี้วันที่8ใช่ไหม8 9นะครับก็มีแผ่นดินไหวที่จังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางตำบลนครเจดีนะครับเมื่อวันที่7กันยายนนะครับเวลา 16:12 นาทีนะครับขนาด 1.5 เมกนิจูดนะครับก็นอกนั้นจะไปไหวที่ประเทศเมียนมานะครับส่วนของวันที่8นะครับก็จะมีวันที่8กันยายนนะครับ8ในช่วงของ 20:10 นาทีแผ่นดินไหวที่ตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกขนาด 1.9 เมกนิจูดลึกลงไป1กิโลแล้วก็ช่วงเวลา 9:29 นาทีมีแผ่นดินไหวที่ 2.6 เมกนิจูดนะครับขนาด10กิโลนะลึกลงไปนะลึกลงไป10กิโลนะครับก็ไหวที่เมียนมาครับซึ่งห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป239กิโลนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแผ่นดินไหวที่เมียนมาแล้วก็มีล่าสุดตอน 15:27 นาทีนะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด2.4 นะมาเบาๆ 2.4 เมกนิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ไปไหวที่อำเภอเมืองนะใกล้ๆเป็นห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป104กิโลเมตรด้วยกันนะครับนี่ก็แผ่นดินไหวที่เมียนมานะครับและบ้านเราก็เริ่มเขย่าเล็กๆน้อยๆนะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวเราไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้เหมือนฝนตกนะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่พยากรณ์ได้เพราะเราเห็นข้อมูลจากดาวเทียมนะแต่ว่าแผ่นดินไหวนี้ไหวก็ไหวเลยนะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับก็ฝากคุณฝั่งทุกท่านนะครับสิ่งที่ทุกท่านต้องมีนะครับก็ฝากบอกเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าคุณฝั่งที่ฟังรายการขนาดนี้เนี่ยท่านมีเครื่องรับวิทยุแน่ๆนะเพราะว่าเป็นแฟนรายการประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นจะมีบ้านหลายบ้านนะครับที่ยังไม่มีเครื่องรับวิทยุอย่างน้อยนะครับก็ชวนให้เขามีเครื่องรับวิทยุไว้สักหนึ่งเครื่องวันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มเราก็จะสามารถสื่อสารฟังข่าวสารจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับยุทธ์ต่างๆที่ออกอากาศในพื้นที่และมีเครื่องปั่นไฟด้วยนะโอ้นะพอภัยพิบัติมาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถฟังได้ทั้ง FM แล้วก็ AM นะครับนี่ก็ต้องฝากไว้เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ควรจะมีไว้ที่บ้านและตอนนี้อย่างที่ผมบอกเรียนคุณผู้ฟังกันนะครับว่าเรามีวิทยุฉุกเฉินที่สามารถปั่นไฟได้ด้วยนะครับ1ปั่นไฟนะ2เป็นไฟฉายนะ3เป็นวิทยุใช่มั้ย4เป็นสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ญี่ปุ่นมีมานานแล้วกว่า50ปีผมย้ำนะญี่ปุ่นเขามีกันทุกบ้านวันนี้บ้านไหนยังไม่มีก็ไปหาดูนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็แล้วจบรายการเกาะติดสกิลข่าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปไลฟ์ช่อง TikTok ต่อนะครับ TikTok DJ พี่ต้อยซึ่งเราก็จะเห็นวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio ครับขนาดแบบไหนหน้าตาแบบไหนนะครับมีให้เลือกสรรเลยอย่างน้อยเนี่ยมีไว้สัก1เครื่องครับเอาไว้นะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราก็จะมีไฟใช้ทันทีแบตหมดเราก็จะมีพาวเวอร์แบงค์นะครับเราสามารถฟังข่าวสารเราสามารถเป็นไฟฉายได้นะครับก็คือเรียกว่าวิทยุฉุกเฉินแบบ all one all in one ก็คือทำได้หมดเลยนะครับ4อย่างนะครับ1เป็นเครื่องรับวิทยุ2เป็นไฟส่องสว่าง3เป็นสัญญาณไซเรนขอความช่วยเหลือ4เป็นพาวเวอร์แบงค์5นะก็คือชาร์จไฟด้วยพลังมือหมุน6นะครับก็ชาร์จไฟด้วยพลังแสงอาทิตย์7ชาร์จไฟด้วยใช้4ไฟบ้านได้ดังนั้นเนี่ยบ้านไหนยังมีลองไปหาได้ในออนไลน์นะครับอย่างน้อยก็จะมีไว้อุ่นใจกว่านะครับก็ฝากกันไว้ว่าวันนี้เราต้องเตรียมอุปกรณ์กระเป๋าที่กันน้ำได้นะครับลองไปหาดูบ้านไหนที่ยังพอเตรียมสั่งได้นะผ่านออนไลน์ก็ลองสั่งดูนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าต้องเตรียมภัยก่อนรับมือก่อนดีกว่าภัยมาแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับอย่างน้อยเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับเบื้องต้นนะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับว่าดูเวลาแล้วเวลาหมดแล้วครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดสกิลข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิลข่าวต้องลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ไม่ได้มีหนังสือมารีวิวนะแต่มีเรื่องหนึ่งนะที่ต้องบอกว่าอยากจะมาชวนคุยแล้วก็เป็นช่วงหลังๆนะผมสังเกตว่าผมอ่านหนังสือเนี่ยจะมีคำว่า meaning of life อยู่เสมอเลยเป็นหนังสือที่คล้ายๆตกผลึกชีวิตนะการค้นหาความหมายของชีวิตอะไรเงี้ยหนังสือหลายเล่มบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ค้นหาเนาะเดี๋ยวเราจะเจอเองนะแต่ว่าผมเอามาตกผลึกจากการอ่านหลายๆเล่มแล้วกันนะครับไม่ได้เอามาจากเล่มใดเล่มหนึ่งโดยเฉพาะนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราคำว่าความหมายของชีวิตก่อนนะว่ามันคืออะไรมันก็คงไม่ได้มีนิยามเดียวอีกแล้วก็วิธีการค้นหาสิ่งที่มันเป็นความหมายของชีวิตเนี่ยคืออะไรวิธีไหนนะครับอ่ะเอานิยามผมก่อนแล้วกันนะผมว่าเวลาผมพูดถึงความหมายของชีวิตเนี่ยมันคือการทำอะไรที่เรารู้เหตุผลบางอย่างนะไม่ว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเขาว่ามีความหมายคือมันเหมือนกับมันไม่ได้ทำแบบออโตเมติกอ่ะมันไม่ได้ทำแบบอัตโนมัติทำไปงั้นๆหรือว่าทำไปก็ไม่รู้ทำไปทำไมอ่ะแต่ว่ามันรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นนิยามของผมนะครับคราวนี้ผมว่าลองมาชวนคุยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ทำแล้วทำให้เกิดความหมายในชีวิตเนี่ยคือการทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราคุ้มค่าแล้วกันผมใช้ว่าคุ้มค่าที่ได้ใช้ชีวิตนะครับมันมีทิศทางมันรู้สึกว่าการมีอยู่ของเรามันมีคุณค่านะเริ่มต้นอันแรกนะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถค้นหาความหมายของชีวิตจากการย้อนเวลาครับย้อนเวลาไปดูช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ในชีวิตเราเนี่ยยิ่งคุณเกิดมานานนะคุณยิ่งมีช่วงเวลาในอดีตอยู่เยอะแล้วผมเชื่อว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่แบบที่คุณสามารถบอกได้ว่านี่แหละคือชีวิตที่คุณอยากมีหรือลองคิดถึงสิ่งที่คุณภูมิใจเช่นคุณเรียนจบเนี่ยคุณภูมิใจในตัวเองมากเลยมันก็ใช่นะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความหมายหรือว่าคุณทำให้พ่อแม่คุณยิ้มพ่อแม่คุณมีความสุขมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหญ่โตมันอาจจะเป็นความสุขแบบลึกๆแบบคือคุณเห็นต้นไม้ใบหญ้าแล้วคุณรู้สึกมีความสุขจังเลยเห็นจังหวะที่คุณเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วคุณมีความสุขจังเลยนะหรือจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์จังเลยคุณได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นเข้ามาขอบคุณคุณอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่มันเข้าโฟลว์อะเข้าโฟลว์คือเวลามันเหมือนหายไปโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วคุณลองดูว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่เช่นทุกครั้งที่คุณมีช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยคุณอยู่กับครอบครัวเสมออย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นความหมายของชีวิตคุณนะคุณมีชีวิตเพื่อครอบครัวหรือคุณได้ช่วยเหลือคนเสมอเลยเวลาคุณย้อนกลับไปคิดถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขภูมิใจมีความหมายเนี่ยคุณได้ช่วยเหลือคนคุณได้สอนคนหรือคุณกำลังได้สร้างอะไรบางอย่างที่มันดีต่อสังคมต่อตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งคุณได้เรียนรู้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายซ่อนอยู่ครับเพราะนั้นลองดูนะครับย้อนเวลากลับไปดูช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีความหมายมากที่สุดอันนี้คือวิธีแรกนะวิธีที่สองเนี่ยคุณลองแยกระหว่างสิ่งที่คุณทำกับสิ่งเหตุผลที่คุณทำสิ่งนั้นอันนี้หาความหมายอันนี้ผมมักจะใช้ในการหาความหมายในงานวันก่อนก็ไปบรรยายเรื่องนี้นะเช่นตัวผมเลยนะผมเป็นอาจารย์เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมทำนี่คือ what แต่เหตุผลหรือ why ทำไมเราถึงชอบการเป็นอาจารย์นะผมอาจจะตอบตัวผมเองได้ว่าอ๋อเพราะผมเป็นคนชอบเรียนรู้เราไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวเพราะถ้าเรียนรู้อย่างเดียวก็อ่านหนังสือก็ได้ไม่ต้องเป็นอาจารย์ก็ได้ใช่ป่ะแต่ผมชอบเอาความรู้ไปช่วยทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเองเพราะนั้นเนี่ยจะคำว่าเป็นอาจารย์มันดูไม่มีความหมายใดๆเนี่ยแต่ถ้าเราบอกว่าเราเรียนรู้แล้วเอาความรู้ไปช่วยให้คนอื่นเติบโตคนอื่นดีขึ้นเนี่ยมันคือความหมายของชีวิตวันหนึ่งผมเกษียณนะ ผมอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์เนี่ยแต่ความหมายนี่มันยังอยู่นะเพราะผมทุกครั้งที่ผมได้เรียนรู้แล้วผมเอาความรู้ไปช่วยคนอื่นได้เนี่ยพอดแคสต์ตอนแรกก็จะดูธรรมดานะไม่เห็นมีอะไรเลยพอดแคสเตอร์นักจัดพอดแคสต์แต่ตอนนี้มันเข้าธีมผมพอดีเลยพอดแคสต์ก็ทำให้ผมได้เรียนรู้แล้วผมก็ได้มีโอกาสเอาความรู้ที่ผมได้เรียนอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยผมก็เอาหนังสือที่ผมได้อ่านเนี่ยมาเล่าแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเป็นประโยชน์หลายคนก็กรุณาส่งข้อความมาบอกบางท่านนะอันนี้ขอแทรกนิดนึงเพิ่งส่งมานะก็ดีใจครับท่านบอกว่าฟังตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือมัธยมอยู่ฮะจนกระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยครับจนกระทั่งทำงานคือพอดแคสต์มัน8ปีแล้วนะครับ8ปีเนี่ยคนฟังตอนที่อยู่ม.3นะถ้าเริ่มฟังผมตั้งแต่ม.3เนี่ยตอนนี้เรียนจบทำงานแล้วนะครับเพราะว่าม.3จบม.ปลายก็3ปีใช่ไหมเรียนปริญญาตรีอีก4ปี7ปีตอนนี้ทำงานแล้วนะครับ8ปีนี่เป็นการเดินทางที่ยาวไกลพอสมควรเหมือนกันเนาะมันเปลี่ยนจากเด็กอายุ15ม.3กลายเป็นเด็กอายุ23อ่ะก็ได้เริ่มทำงานแล้วที่ดีใจคือเขาบอกว่าเว้นกลับไปหลายปีเหมือนกันคือเคยฟังช่วงแรกๆแล้วก็ไม่ได้ฟังอีกแต่ว่าบังเอิญไม่รู้อะไรดลใจคิดขึ้นมาได้ก็เลยย้อนกลับไปเสิร์ชดูก็ยังดีใจที่ยังเห็นจัดอยู่เพราะว่าหลายช่องก็เลิกจัดไปแล้วก็จริงคือถ้าเกิดช่องนี้เขาเป็นธุรกิจซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะครับพูดอีกทีหนึ่งพอดแคสต์ที่เป็นธุรกิจเนี่ยถ้าเขาไม่มีสปอนเซอร์เข้าจัดแล้วตัวจำนวนคนฟังมันลดลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จัดต่อไม่ได้เพราะเขามีต้นทุนเยอะแยะของผมต้นทุนคือเวลาเพราะผมจัดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่รายได้ก็แทบไม่มีแต่ผมจัดด้วยเนี่ยกลับมาที่ความหมายของชีวิตแหละมันเป็นการทำอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันมีความหมายอันที่3ครับผมว่าการทำมาถ้าอยากค้นหาความหมายของชีวิตเนี่ยคือการหาอีกครั้งนะ personal value สิ่งที่เราให้คุณค่าครับถ้าแบบง่ายสุดในการหาคุณค่าของชีวิตนะผมเคยจัดตอนนี้ไป1ตอนเต็มๆเลยนะครับวิธีการหาคุณค่าของชีวิตเนี่ยคุณอาจจะเริ่มต้นจากดูคำก็ได้ไปเสิร์ชดูก็ได้ว่าปกติเขามีนะลิสต์ของ personal value อ่ะมันจะมีคำๆอย่างเช่นคำว่าเรียนรู้ครอบครัวอะไรล่ะสุขภาพความอิสระความขอบคุณการช่วยเหลือความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยแล้วคุณอินกับคำไหนมากๆอย่างผมอะผมชอบคำว่า gratitude ผมชอบคำว่า meaning ผมชอบคำว่า learning meaning ก็คือความหมายนี่แหละทำอะไรที่มีความหมายนี่คือคุณค่าของผมตรงนี้มันเหมือนกับเป็นแกนกลางของชีวิตเราครับถ้าเราใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าเนี่ยผมว่าเราจะมีชีวิตที่มีความหมายแต่เราต้องเจอคุณค่าก่อนเช่นทุกวันนี้ผมได้เรียนรู้ทุกวันนี้ผมได้ทำในสิ่งที่ได้รับคำขอบคุณทุกวันนี้ผมได้ทำอะไรที่มีความหมายเนี่ยผมว่าชีวิตผมมีความหมายนะนี่ก็ลองไปเสิร์ชดูถ้าใครยังไม่รู้วิธีการหา personal value หรือว่าคุณค่าส่วนบุคคลเนี่ยแนะนำลองไปเสิร์ชในพอดแคสต์ผมดูได้นะครับว่าผมจัดพอดแคสต์ไว้1ตอนแล้วจริงอ่านหนังสือเรื่อง Personal Value หลายเล่มเหมือนกันก็เคยรีวิวหนังสือไปบ้างแล้วนะข้อ4ครับถ้าเราอยากจะรู้ความหมายของชีวิตเนี่ยลองแทนที่จะถามว่าเราอยากได้อะไรชีวิตเราอยากได้อะไรอย่าไปถามแบบนั้นลองถามแบบอีกแบบนึงฉันอยากทำให้ชีวิตของใครดีขึ้นเอารอบตัวนะผมว่าคนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ตอบข้อนี้ได้เร็วลูกเนาะเราอยากทำให้ชีวิตของลูกเราดีขึ้นใครที่ยังไม่มีลูกฮะนึกถึงครอบครัวเราก็ได้ครับเราเติบโตมาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่อดทนเพื่อเลี้ยงดูเราเราอยากให้ครอบครัวเราดีขึ้นเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เราดีขึ้นวันหนึ่งครอบครัวเราดีแล้วลูกเราดีแล้วพ่อแม่เราดีแล้วทุกอย่างเราก็พร้อมที่จะไปช่วยเหลือคนข้างนอกในวงกว้างขึ้นใครเป็นอาจารย์ก็อาจจะมีความคิดอยากทำให้ชีวิตของผู้เรียนนักศึกษาดีขึ้นใครทำงานในองค์กรก็อยากให้ลูกน้องอยากให้คนที่ทำงานอันเดอร์เราดีขึ้นหรือถ้าวงกว้างมากๆนะผมเห็นอาจารย์หมอหลายคนนะสนใจศึกษาทำทุกอย่างเพื่อช่วยคนไข้เพื่อช่วยผู้สูงอายุ หรือจะเป็นมุมอื่นๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เขาไม่สบายนะคนที่ดีขึ้นดีอยู่แล้วแต่เราอยากให้ดีขึ้นคนที่อยากพัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของชีวิตมันไม่ใช่การที่เราอยากจะมีมากอย่างเดียวครับแต่มันเกิดจากความรู้สึกว่าการมีอยู่ของชีวิตเรามันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะมันกว้างกว่าตัวเราอะมันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราอะอีกเรื่องนะครับถ้าใครอยากรู้ความหมายของชีวิตบางทีเนี่ยนั่งคิดอยู่บนโต๊ะมันคิดไม่ออกบางคนบอกต้องค้นพบให้ได้ก่อนว่าความหมายของชีวิตเราคืออะไรแล้วค่อยใช้ชีวิตลองเปลี่ยนสมการใหม่ลองทดลองทำอะไรบางอย่างก่อนสมมติว่าเรารู้สึกว่าการเรียนรู้มันเป็นความหมายของชีวิตเราหรือเปล่าลองหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก่อนการได้ช่วยเหลือคนอื่นมันช่วยอะไรได้จริงหรอลองเอาสิ่งที่อ่านไปทดลองไปช่วยแชร์คนอื่นก่อนแล้วระหว่างการทดลองจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนั้นมีความหมายหรือเปล่าเอาง่ายๆนะครับถ้าคุณทำอะไรแล้วพลังคุณเพิ่มอ่ะใช่ความหมายของชีวิตมันเกิดจากการที่ผมว่ามันคล้ายๆแพชชั่นนะความรุ่มหลงอ่ะแต่มันเกิดจากการที่เราลงมือทำครับก็อาจจะยังไม่รู้ทิศทางว่ามันใช่ไม่ใช่แต่พอคุณลงมือทำปุ๊บพลังคุณกลับมาถ้าคุณอ่านหนังสือแล้วยิ่งอ่านยิ่งมันยิ่งอ่านแล้วยิ่งมีพลังคุณสอนแล้วมันแบบมีความสุขจังเลยทุกครั้งที่ได้สอนหรือว่าคุณเฝ้ารอคอยการสอนเนี่ยเฮ้ยอันนั้นอาจจะใช่ละสิ่งที่มันเป็นความหมายของชีวิตคุณถามว่าที่เราพูดกันเทคนิคต่างๆพวกนี้ที่ผมก็ได้จากหนังสือได้จากการอ่านเนี่ยจากหลายๆที่เนี่ยรู้ไปทำไมหรอความหมายชีวิตเนี่ยจะรู้ไปทำไมไม่รู้ได้ไหมถ้าผมตอบตรงๆก็ได้ครับไม่อยากรู้ก็ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ผมมักจะยึดถือเป็นแหมจะใช้คำว่าอะไรเนี่ยกฎการใช้ชีวิตของผมอะไรเงี้ยคือผมไม่อยากจะเสียดายครับลองจินตนาการแบบนี้นะครับเอาไม่ต้องไกลมาก20ปีแล้วกันคุณอายุ20ตอนจินตนาการคุณอายุ4050จินตนาการตอนคุณอายุ70แล้วคุณหันกลับมามองชีวิตน่ะคุณจะพูดถึงชีวิตคุณว่ายังไงความหมายของชีวิตเนี่ยถ้าเราเจอเนี่ยเราจะพูดกับชีวิตเราว่าชีวิตเนี้ยเราโชคดีมากเลยนะที่ได้ใช้มันแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องแบบประสบความสำเร็จด้วยนะแต่เราได้ใช้ชีวิตอย่างผมอ่ะผมย้อนเวลากลับไป20ปีที่แล้วกับถึงตอนเนี้ยหลายช่วงเวลาเลยผมก็ต้องขอบคุณนะว่าผมได้ใช้มันแบบเนี้ยผมได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเต็มที่เอายกตัวอย่างลูกผมก็แล้วกันเนาะตอนที่ผมอายุตอนที่มีลูกใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวิชาชีพผมเหมือนกันนะผมมีโอกาสแล้วกันเอาว่ามีโอกาสที่จะได้ทำงานในวิชาชีพที่ได้เงินเดือนมากกว่าเงินเดือนอาจารย์น่าจะประมาณผมว่ามี5เท่าถ้าต่อยอดไปเรื่อยๆอาจจะมีเป็น10เท่าแต่มันต้องด้วยแลกกับเวลาที่ผมอาจจะไม่ได้อยู่เจอลูกเลยคือมันเป็นงานที่หนักแล้วก็เดินทางบ่อยมีโอกาสแต่สุดท้ายผมก็เลือกทางที่มันตรงกับ value ของผมก็คือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวผ่านมาแล้ว20ปีนะครับผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าเรื่องเนี้ยผมดีใจมากเลยที่ผมเลือกทางนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอดีตอาจารย์ย้อนกลับไปแล้วมันไม่น่าเลยเราไม่น่าเลือกทางนี้ไม่เป็นไรเรามีอีก20ปีถัดไปเนี่ยตอนนี้คุณเริ่มต้นทำอะไรก็ตามในเพื่อทำให้ตัวคุณในอีก20ปีถัดไปไม่ต้องมาเสียดายว่ารู้งี้อีก20ปีที่แล้วฉันน่าจะจุดๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆความหมายของชีวิตไม่บางทีมันเป็นคำที่อยู่ยิ่งใหญ่ว่าฉันต้องทำภารกิจเพื่อโลกใบนี้อะไรเงี้ยต้องไปเป็น NGO รักษาสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นครับใช้ความรู้ที่คุณมีใช้ความสามารถที่คุณมีทำให้ชีวิตตัวเราชีวิตคนอื่นดีขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าทำแล้วฝืนทรมานทำด้วยความเขาเรียกสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้เห็นคุณค่าครับเพราะนั้นเนี่ยเราลองทำแบบนี้ดูนะผมก็อาจจะไม่ได้เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำอย่างที่ผมบอกเนาะหนังสือหลายเล่มเขามีพูดถึงนิยามความหมายชีวิตเขามีพูดอะไรหลายๆเรื่อง ก็ลองหาอ่านกันดูได้นะหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษต่างๆเข้าใจว่าภาษาอังกฤษน่าจะมีเยอะกว่าอยู่แล้วแหละนะครับโอเควันนี้ไม่ได้ยาวอะไรนะฮะแต่อยากชวนคุยเรื่องนี้นะครับแล้วพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปัตตานีเปิดงานประเพณีวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวและพิธีทำบุญเทกระจาดประจำปี2569จังหวัดปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเทพบูชนียสถานเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวจัดงานประเพณีวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวและงานประเพณีทำบุญเทกระจาดประจำปี2569ณศาลเจ้าเล่งจูเกียงปัตตานีโดยมีนายสนั่นสุนทิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยประธานสงฆ์คณะสงฆ์ผู้แทนสมาคมมูลนิธิชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีทั้ง8องค์กรหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนศิษยานุศิษย์และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งนายสนั่นสุนทิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่ามูลนิธิเทพบูชนียสถานเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์สำคัญของจังหวัดปัตตานีที่ก่อตั้งมานานกว่า42ปีมีความสำคัญในการสนับสนุนงานของภาครัฐและภาคเอกชนช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกับศาลเจ้าเล่งจูเกียงในการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องภายในงานมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดปัตตานีเพื่อความเป็นสิริมงคลการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายทานแก่ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมมงคลที่จัดขึ้นล่วงหน้าก่อนเข้าสู่เทศกาลสำคัญอื่นๆของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ได้แก่เทศกาลไหว้พระจันทร์และงานประเพณีถือศีลกินเจที่จะจัดขึ้นในลำดับถัดไป
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนวิ่งราว
10: เอ๊ะเสียงใครร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วผู้หญิงคนนั้นถูกวิ่งราวเอากระเป๋าถือไปแล้ว
11: เฮ้ยตกใจอะไรล่ะวิ่งแบบลาวหรือแบบไทยมันก็วิ่งเหมือนกันแหละ
12: ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเขาวิ่งราวเอากระเป๋าถือของผู้หญิงไปวิ่งราวคือแย่งเอาของผู้อื่นแล้ววิ่งหนีไป
11: ก็ฉันได้ยินว่าวิ่งราววิ่งราวนี่นาเธอต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดสิ
10: ฉันพูดว่าวิ่งราวไม่ใช่วิ่งราวเราเต็มฟังให้ดีๆสิ
11: วิ่งราววิ่งราวโถเอ้ยเข้าใจผิดอีกแล้วสิเรา
10: วิ่งราวหมายถึงการแย่งเอาของผู้อื่นแล้ววิ่งหนีไปเช่นวิ่งราวกระเป๋าถือ
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่217

ชยันลุกขึ้นเดินผ่านออกไปพ้นรัศมีอันตรายจากดารินแล้วก็เปรยขึ้นลอยๆว่าพี่ชายสองคนช่วยกันปลอบใจน้องสาวดีเหลือเกินเจ้าข้าเอ้ยคิดด้วยลึกๆหน่อยนะมีปลอกกระสุนปืนหนึ่งนัดทิ้งกลิ้งอยู่มีบราหนึ่งตัวขาตกอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยบนหน้าผาเรารู้แต่เราไม่อยากพูดเฮ้ยแล้วชยันก็ร้องหิ้วออกมาอย่างเสียงหลงอย่างตกใจเมื่อดารินกระชากปืนสั้นออกจากซองข้างเอววิ่งเพ่นไปบังหลังหนานอินไว้ดารินตาเขียวปัดเอามือชี้หน้านี่ไม่คิดชนิดเดียวว่าตัวเองทิ้งลูกทิ้งเมียตามมาด้วยฉันยิงปากชั่วๆของเธอให้แหว่งไปทีเดียวแต่ชยันโอ้โหน้อยอู้ใจร้ายจังเลยล้อเล่นหน่อยเดียวอะจะเล่นกันด้วยลูกปืนเชียวเหรอโอ้รู้งี้ไม่มาด้วยหรอกชายันโวยวายลั่นมาไม่มาก็ไม่ง้ออะไรนี่เชิญเลยเชิญกลับไปได้นี่หยุดเล่นกันแบบไม่เป็นประสาแบบนี้จะทีอะชักรำคาญเต็มทีแล้วทั้งชายันทั้งน้อยนั่นแหละอะทุกคนพร้อมยังเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ละพี่ใหญ่ของตระกูลพูดขึ้นมาเสียงขรึมขรึมชายันยิ้มแห้งยังบังหลังหนานอินอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเห็นดารินสอดปืนเข้าซองตามเดิมแล้วจึงค่อยๆโผล่ออกมาอนุชาร้องสั่งให้พวกลูกหาเตรียมตัวดารินเก็บบราเซียตัวนั้นไว้ในย่ามหลังของตนเองอย่างมิชิดพี่ใหญ่หันมาเห็นก็ขมวดคิ้วถามว่าอะแล้วนั่นจะเก็บไว้ด้วยทำไมเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะหล่อนบอกราบเรียบซ่อนแววอื่นใดไว้มิชิดเผื่อพบเจ้าของเขาเมื่อไหร่ก็จะได้คืนให้เขาไปซะเอามาแอบซุกไว้อย่างนี้มันไม่ดีค่ะเชษฐาไม่กล่าวอะไรอีกพอเห็นว่าทุกคนพร้อมก็โบกมือให้อนุชากนานอินทำหน้าที่นำทางต่อทันทีโดยตัดไปในป่าแดงขนานกับเชิงเขาที่กั้นเป็นกำแพงอยู่

ือบ3ชั่วโมงเต็มๆท่ามกลางป่าแดงอันแห้งแล้งและร้อนระอุคณะเชษฐาทั้งหมด16คนบ่ายหน้ากันไปอย่างเร่งรุดแข่งกับเวลาหนทางเดินอยู่ในเกณฑ์สะดวกและมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวในวิวกว้างไกลปราศจากจุดอับเพราะสภาพอันเป็นป่าโปร่งเรียบขนานไปกับทิวเขาอันเป็นกำแพงกั้นฝั่งซ้ายมือโดยตลอดและเห็นเป็นลอนสูงๆต่ำๆยาวเหยียดสุดตาความที่แต่ละคนผ่านการบุกป่าฝ่าหนามมาแล้วอย่างโชคโชนในอดีตที่ไม่ห่างไกลมานี้นักและมีประสบการณ์ช่ำชองดีเลิศมาก่อนแล้วจึงไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชษฐาดารินและชยันมีความคล่องตัวได้ใกล้เคียงพรานป่าอาชีพคนหนึ่งสำหรับอนุชานั้นยกเว้นสักคนหนึ่งเมื่อหวนกลับมาเดินดงอีกครั้งเช่นนี้เขาก็คือพรานชดนั่นเองและใช้วิธีเดียวกับประพินคือเมื่อออกเดินทางจะไม่เข้ามาจับกลุ่มเดินอยู่กับคณะส่วนใหญ่แต่จะรุดไปเบื้องหน้าเต็มฝีเท้าเว้นระยะห่างจากขบวนประมาณ 4-50 เมตรซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นการเร่งพวกที่เดินตามอยู่เบื้องหลังไม่ให้ล่าช้าโอ้เออยู่นานอินซะอีกได้รับคำสั่งให้ลงมาเดินเป็นเพื่อนของกลุ่มพี่น้องและเพื่อนเพื่อให้คอยตอบคำถามซักเป็นเพื่อนคุยหากคนเหล่านั้นเกิดปัญหาขึ้นขยินนั่นเดินปิดหลังคุมอยู่ท้ายขบวนลูกหักมาช่วงบ่ายของการเดินทำเวลากันอย่างจริงจังนี่เองดารินจึงเพิ่งจะรู้ตัวชัดว่าแม้หล่อนจะพยายามเร่งฝีเท้าสักเท่าใดก็ไม่อาจจะกวดพี่ชายกลางได้ทันแบบเดียวกับที่หล่อนไม่สามารถตามระพินทันเช่นสมัยก่อนโน้นทั้งที่ก็ทนงในฝีเท้าตัวเองว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครหล่อนเหน็ดเหนื่อยจนตาลายแต่ก็กัดฟันจะไปเดินคู่อยู่ต่อหน้ากับพี่ชายกลางให้ได้อย่างมุมานะรูปขบวนการเดินจึงเว้นระยะกันออกเป็น3ช่วงคืออนุชาผู้เดินนำลิ้วๆไปเบื้องหน้าถัดมาก็คือดารินผู้โดดเดี่ยวขั้นกลางระหว่างพวกของเชษฐาชยันนันอินและลูกหาบที่จับกลุ่มไปใกล้ๆกันสภาพการเดินเช่นนี้เริ่มมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของการออกเดินทางแล้วคือหล่อนไล่อนุชาไม่ทันสักทีเท่าๆกับที่ไม่ยอมผ่อนฝีเท้าลงมารวมกลุ่มด้านหลังดูมีเจตนาแน่วแน่ที่จะตามประกบตัวพรานชดให้ได้แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักขนาดไหนการทอดระยะเว้นห่างระหว่างพี่ชายกลางกับตัวหล่อนก็คงจะรักษาระดับอยู่เช่นนั้นชยันสังเกตมาแต่แรกตลอดเวลาแล้วนึกสงสารเต็มทีหันไปบอกเชษฐาว่านี่เรียกน้อยให้กลับมาเดินรวมกลุ่มกับพวกเราดีกว่าเสียเวลาที่จะอวดเก่งตามให้ทันกลางนายนั่นน่ะถึงไม่ใช่ระพินก็น้องๆเข้าไปแล้วแล้วถ้าไม่หยุดรอแล้วก็ไม่มีพวกเราคนไหนเดินตามทันเขาหรอกนอกจากลุงอินกับขยินเท่านั้นตอนนี้กลางก็เร่งสปีดเต็มที่แล้วน้อยขืนบ้านเลือดไปกวดตามเขาโดยไม่หยุดรอแล้วก็ขาดใจตายเปล่าโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานายนั่นน่ะก้าวไปก้าวเดียวเท่ากับน้อยก้าวได้3ก้าวแล้วเชษฐายิ้มขันๆมองดูภาพของน้องสาวคนเล็กที่มีอาการเหมือนคนวิ่งครึ่งเดินอยู่ข้างหน้าเฉยๆเหอะอย่าไปกระโตกกระตากหรือเตือนอะไรเข้าประเดี๋ยวยิ่งมุหนักเข้าอีกตลอดช่วงเช้าของวันนี้น้อยน่ะเดินนำหน้ามาตลอดเขาคิดว่าเขาแน่แล้วฝีเท้าเท่าๆกับพรานอาชีพซึ่งเชื่อใจตนเองว่าไม่มีวันจะด้อยกว่าใครในคณะพวกเราแต่พอนายกลางเริ่มจะใช้ฝีเท้าจริงเข้าน้อยเป็นผู้หญิงจะไปไล่ทันได้ไงจะต้องพยายามอ่านใจน้อยให้เข้าใจไว้ด้วยการมาคราวนี้น่ะน้อยน่ะเขาคิดว่าตัวเองน่ะถ่ายทอดวิญญาณของระพินเต็มเปี่ยมระพินเคยทำได้ยังไงเขาก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่าไปทักท้วงหรือพูดอะไรเชิงห้ามเตือนเขาล่ะมันจะเท่ากับเป็นการยุปล่อยไปก่อนฮะไม่ไหวเขาจริงๆก็เศร้าสงบลงเองแหละกำลังใจของน้อยน่ะมีอยู่เต็มเปี่ยม
แต่สรีระและขีดความสามารถมันก็มีได้เพียงเท่าที่ควรจะมีเท่านั้นแหละชยันโคลงหัวอย่างสมเพชนี่ตลอดเวลาในใจน้อยก็คิดถึงอยู่แต่แม่มสองคนนั่นคิดเปรียบเทียบว่าตัวเองจะต้องเหนือกว่าในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชั้นเชิงเดินป่าและคงจะสมมุติมองภาพของนายกลางในขณะนี้เป็นตัวแทนของระพินไม่เห็นว่ากวดไล่ไม่ทันก็จะเอาให้ทันให้ได้ในฐานะที่แกเป็นพี่ชายใหญ่ที่น้อยนับถือเชื่อฟังมากกว่าใครทั้งหมดแกก็ควรจะให้สติอะไรบ้างน้อยขณะนี้จิตใจไม่ปกติบ้าบ้าบอบอละสิ่งที่ชัยยันกล่าวเป็นจริงหมดทุกอย่างบนการเร่งฝีเท้าเดินอย่างเต็มที่และตาจับอยู่เฉพาะเป้าหมายเบื้องหน้าอันเป็นด้านหลังของพี่ชายกลางผู้ก้าวดุมดุมไปตลอดเวลาดารินวราฤทธิ์ตกอยู่ในห้วงผวังสติสัมปชัญญะขาดขาดหายหายความเหนื่อยหนักความทุกข์ระทมใจและสิ่งที่ทรมานอยู่ภายในจิตใจใต้สำนึกอย่างชนิดไม่มีอะไรมาลบเลือนไปได้เปลวแดดที่แผดร้อนเหมือนอยู่ในเตานรกทำให้หล่อนมองเห็นภาพของอนุชากลายเป็นภาพของระพินไประพินในยุคที่หล่อนเคยกวดตามไล่หลังเขาระพินคนใจร้ายรอด้วยสิรอด้วยหล่อนตะโกนก้องขึ้นสุดเสียงดังลั่นไปทั้งป่าและพร้อมกันก็สะดุดก้อนหินล้มฟุบลงหน้ามืดเป็นลมหมดสติลงในบัดนั้นจากเสียงร้องแหลมนั้นอนุชาหยุดชะงักหันขวับกลับมามองหลังขณะเดียวกันพวกที่เดินตามอยู่เบื้องหลังก็มองเห็นภาพนั้นด้วยความตกใจน้อยทุกคนร้องลั่นออกมาเป็นเสียงเดียวกันหมดอย่างตกใจร่างนั้นฟุบนิ่งไม่ไหวติ่ง

พี่ชายกลางวิ่งย้อนกลับมาในขณะที่พี่ชายใหญ่ชายยันนานอินและขยินก็วิ่งพรูกันเข้าไปรวมจุดอนุชาเข้าถึงตัวน้องสาวเล็กก่อนทุกคนสุดตัวลงประคองเขย่าเรียกแล้วพลิกหงายขึ้นในขณะเดียวกับที่พี่ชายใหญ่และพรรคพวกก็เข้ามาถึงภาพที่ทุกคนเห็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศหน้าขาวเผือดดวงตาปิดสนิทเร็วครับพี่ใหญ่ช่วยกันหน่อยครับน้อยเป็นลมไปแล้วครับอนุชาร้องเร็วปรือชายันโดดเข้ามาปลุกเขย่าตัวเรียกอีกคนหนึ่งร่างของหม่อมราชวงศ์สาวอ่อนปวกเปียกแล้วทั้งสามก็พูดกันลงเล้งเร็วปรือฟังไม่ได้สับไปหมดช่วยกันหามร่างอันไร้สตินั้นเข้าไปบังเงาร่มที่โคหินใหญ่ริมทางตอนหนึ่งเชษฐาเอาน้ำเย็นจากกระติกชุบผ้าขนหนูสะอาดจนชุ่มแต่เช็ดซับไปตามใบหน้าอันโชกไปด้วยเหงื่อนั้นพร้อมกับใช้สำลีแตะแอมโมเนียลนอยู่ที่จมูกชุลมุนกันไปหมดเสียงพวกลูกหาบที่หาบของวิ่งเข้ามาถึงปลดของลงจากบ่าชั่วคราวพรูเข้ามารายล้อมถามกันให้แซ่บด้วยความตกใจว่านายหญิงเป็นไงบ้างครับนายหญิงเป็นไงแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆจากกลุ่มของเจ้านายที่กำลังกูลีกูจอปฐมพยาบาลนายหญิงของทุกคนอยู่นั้นน้อยพยายามเดินไล่กลัวตามแกให้ทันนะกลางแต่แกก็ไม่ยอมหยุดรอเลยชยันบอกเร็วปรือละล่ำละลักอนุชามีความตกใจไม่น้อยหน้าเผือดลงคว้าข้อมือน้องสาวไปคลำชีพจรเห็นเต้นทีเร็วแรงไม่เป็นจังหวะอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วมันเรื่องอะไรนี่ที่น้อยพยายามจะวิ่งไล่ตามฉันแล้วทำไมไม่ไปรวมกลุ่มอยู่กับพวกพี่ใหญ่ก็ฉันมีหน้าที่นำทางฉันก็ต้องนำไปข้างหน้าทีมันเรื่องอะไรต้องมาตามโกรธกันด้วยไม่เป็นไรหรอกใจเย็นๆไม่เป็นไรพี่ชายใหญ่บอกเรียบๆขยายเข็มขัดของน้องสาวออกเพื่อให้หลวมหายใจได้คล่องสะดวกขึ้นน้อยน่ะออกแรงมากหักโหมเกินไปก็เลยหน้ามืดเป็นลมเดี๋ยวนอนพักนิ่งๆสักครู่ก็จะดีขึ้นเองแหละอากาศมันอบอ้าวจัดซะด้วยนี่ถ้าเกิดไม่สบายตอนนี้เราก็ยุ่งกันใหญ่อะฉันก็บอกกันแล้วนี่เชษฐาบอกให้เรียกน้อยลงมาปล่อยให้กลัวตามในกลางอยู่ได้ชยันบ่นช่วยปฐมพยาบาลนวดเฟ้นตามแขนขาเพื่อให้เลือดลมเดินสะดวกขึ้นแพทย์ประจำคณะล้มลงเพียงคนเดียวทั้งคณะก็อดไม่ได้ที่จะใจคอไม่สู้ดีเหมือนกันถ้าเป็นคนอื่นก็ยังจะพอทำเนาเชื่อว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าหน้ามืดเป็นลมธรรมดาหรอกคงไม่ถึงกับเจ็บป่วยหรือมีไข้แทรกซ้อนอย่างอื่นน้อยดูไปก็น่าสงสารจนบอกไม่ถูกประโยคหลังเชษฐาพึมพำออกมาอย่างสังเวชใจถ้าจะเป็นความผิดของผมที่เดินเร็วไปหน่อยผมก็เสียใจครับพี่ใหญ่พรานชดบอกมาเบาๆสุดตัวลงนั่งเหยียดยาวมือลูบศีรษะน้องสาวอย่างเวทนาจะกังวลไปเลยกลางเธอมีหน้าที่นำทางเธอก็นำไปเถอะมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของน้อยด้วยที่จะต้องกวดตามเธอให้ทันเพราะไม่มันไม่จำเป็นอะไรสักนิดถึงยังไงเธอก็ต้องไปรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วและเธอก็ไม่ได้ทิ้งห่างอะไรนักระยะก็มองเห็นหลังกันอยู่ทุกขณะน้อยเขาอยากจะเดินไปให้ทันเธอเองจิตใจของเขาร้อนรุ่มอยากจะประกบเคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลไปทุกขณะซึ่งความจริงมันไม่จำเป็นแต่ชัยยันต่อว่ามาว่าก็เห็นอยู่แล้วนะว่าน้อยใจร้อนอยากจะเดินตามแกให้ทันแกก็เดินยังก็ตามควายหายมันก็น่าขัดใจเหมือนกันที่แรงฝีเท้าเท่าไหร่ก็ไม่ทันแกสักทีก่อนจะไปล้มล้มฟุบอ่ะฉันว่าฉันได้ยินเสียงน้อยตะโกนเรียกรพินบอกให้หยุดรอนะพอขาดเสียงก็ล้มคว่ำเลยแสดงว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้มีสติเป็นตัวเองแล้วแต่มองเห็นแกเป็นรพินไปอนุชาและเชษฐานิ่งงันไปด้วยคำพูดของชยันถ้างั้นก็แปลว่า
ในสมัยที่เคยเดินป่าอยู่ด้วยกันสมัยก่อนระพินคงจะเคยเดินทิ้งน้อยให้อยู่ข้างหลังแบบนี้ในที่สุดอนุชาก็กล่าวขึ้นเบาๆก็ใช่นะที่ชายันกระแทกเสียงถอดหมวกออกพัดให้ดารินผู้นอนหลับตาหายใจรวยๆอยู่ถึงเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกันแต่ทิ้งซะห่างไกลลิบเลยจนเจ้าตัวน่ะไม่มีจิตใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะเดินตามไม่ทันให้ตายเถอะฉันอยากจะเตะนายนั่นเหลือเกินถ้าพบหน้าอีกครั้งหลังจากช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่ครู่ใหญ่สติสัมปชัญญะที่ขาดหายวับไปเหมือนไฟบนปลายเทียนที่ถูกเป่าดับลงชั่วขณะก็ค่อยๆกลับคืนมาดารินทร์วราริศเปิดเปลือกตาสว่างโพลงขึ้นสิ่งแรกที่เห็นก็คือใบหน้าของพรรคพวกทุกคนลอยสลอนกำลังจับจ้องมองมาที่หล่อนเป็นตาเดียวใกล้บ้างไกลบ้างศีรษะของหล่อนรู้สึกว่าจะพาดอยู่บนตักของพี่ชายใหญ่หล่อนขยับจะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพรวดพราดแต่เชษฐาเอามือกดไหล่ไว้นอนพักสักเดี๋ยวน้อยอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาก่อนหญิงสาวกระพริบตาอย่างงงๆมองไปรอบกายอีกครั้งเหมือนจะทบทวน

ดารินบอกง่ายๆสั้นๆเอามือสองข้างกุมขมับเราอยากแก้ไขสกัดไว้ก่อนดีไหมน้อยคงไม่ต้องหรอกขอน้ำสักนิดดีกว่าชยันส่งกระติกน้ำให้ดารินรับมากรอกใส่ปากดื่มเข้าไปสองสามอึกแล้วส่งคืนสีหน้ามีเลือดขึ้นมากแต่ก็ยังอิดโรยอยู่ฉันเป็นลมเหรอถ้าจะจิตความรู้สึกครั้งสุดท้ายฉันว่าฉันเห็นระพินเดินอยู่ข้างหน้าจะกลัวตามยังไงก็ตามเขาไม่ทันจากนั้นก็หน้ามืดนี่น้อยเธอไม่ได้เดินตามหลังระพินหรอกแต่ตามหลังนายกลางความเหนื่อยหนักความคิดฟุ้งซ่านก่อนจะเป็นลมไปเพราะออกแรงมากเลยทำให้เห็นเป็นระพินไปพักอีกสักเดี๋ยวเหอะอะไรอะไรก็จะดีขึ้นสำคัญว่าอย่าหักโหมเหมือนอย่างตะกี้กันแล้วกันนี่ฉันหมดสติไปนานไหมเนี่ยหล่อนถามเบาๆปลดมือพี่ชายใหญ่ที่กดไหล่ไว้ออกแล้วดึงกายขึ้นนั่งก็ไม่นานหรอกแค่7-8-9 นาทีเองก็โชคดีมากนะที่ตอนล้มมาหน้าไม่ฟาดลงไปกระทบแง่หินดารินฝืนยิ้มดูนาฬิกาข้อมือแล้วถอนใจยาวขอโทษนะขอโทษทุกคนที่ทำให้ต้องเสียเวลาเอาละฉันรู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วก็ปกติเรียบร้อยแล้วเราเดินต่อได้แล้วว่าแล้วหล่อนก็ลุกขึ้นยืนทันทีด้วยความทรหดสุดใจขาดดิ้นพยายามทรงกายตรงทุกคนที่นั่งแวดล้อมอยู่พากันลุกขึ้นด้วยเชษฐาส่งไรเฟิลประจำมือของหล่อนไปให้อ่ะงั้นมาสัญญากันก่อนน้อยก่อนจะเดินทางต่อเธอจะต้องเดินร่วมกลุ่มไปกับพี่ชยันแล้วก็พวกพรานลูกหาบทั้งหลายเราจะไปกันตามสบายไม่ต้องรีบร้อนอะไรนักไม่ต้องไปพะวงอยู่อีกว่าจะต้องเดินตามให้ทันพี่กลางเขาว่าไงดารินหันไปมองดูหน้าพี่ชายกลางผู้ที่ตลอดเวลามองมาเงียบๆโดยยังไม่พูดอะไรสักคำแล้วต่อว่าพี่กลางอ่ะไม่ยอมรอน้อยเลยนะคะปล่อยให้น้อยกวดตามจนล้มทั้งเดินน่ะมันไม่ใช่ล้มทั้งเดินหรอกแต่มันล้มหกคะเมนเคนเก้ขนาดที่วิ่งเลยอนุชาบอกแล้วเดินเข้ามาโอบไหล่ไว้ตกเบาๆที่ไหล่นั้นอ่ะคราวหลังพี่จะเดินให้ช้าลงพอให้น้อยตามทันวันนี้ล้มไม่เป็นไรพรุ่งนี้พอกำลังเริ่มอยู่ตัวก็จะดีขึ้นตามลำดับละไปเราเดินไปพร้อมๆกันโดยพี่ไม่ทิ้งระยะให้ห่างอีกแล้วล่ะน้อยจะได้สบายใจดารินหัวเราะรู้ทันในการเอาใจของพี่ชายไม่ต้องมาห่วงน้อยในเรื่องนี้หรอกค่ะพี่กลางมีหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ก็นำทางไปตามถนัดเถอะดีเหมือนกันค่ะจะได้เป็นการเร่งให้พวกเราเดินให้เร็วขึ้นด้วยถ้าพี่กลางช้าพวกเราก็จะช้าด้วยสำหรับตัวน้อยน่ะต้องการฝึกฝีเท้าตัวเองเท่านั้นบ่ายวันนี้น้อยยอมรับค่ะว่าอดดีไปหน่อยโดยไม่ประมาณกำลังของตัวเองชีวิตในป่าของน้อยและพวกเราทุกคนแม้จะโชคโชนสักขนาดไหนก็ตามยังเทียบไม่ได้1 ใน 10ของพี่กลางค่ะใช่สิแล้ว10พี่กลางก็ยังไม่ได้1ระพินเพราะฉะนั้นเราจะมามัวเสียเวลาล่าช้ากันอยู่ไม่ได้นะบางเวลาพี่อาจจะล่วงหน้าหายลับตาไปก่อนก็จะทิ้งลุงอินไว้ให้อยู่ร่วมคณะด้วยลุงอินน่ะแกะรอยพี่ได้เสมอรับรองไม่พาหลงไปทางอื่นหรอกอนุชาบอกกับน้องสาวแล้วประคองให้เดินต่อคราวนี้ทั้งคณะเดินเกาะหมู่ไปด้วยกันทุกคนสังเกตเห็นดารินกระปรกกระเปรี้ยอ่อนเพลียไปมากแต่เจ้าตัวพยายามกลบเกลื่อนซ่อนไว้ภายใต้อาการอันเข้มแข็งนั้น

จากป่าแดงอันแห้งเกรียมที่ผ่านมาโดยตลอดเริ่มผ่านเข้าไปในดงรวกสลับไปกับพุ่มไม้ซึ่งค่อยๆรกชัดขึ้นเป็นลำดับและเลียบชิดชายเขาใกล้เข้าไปทุกทีจนรู้สึกได้ว่ามาเดินกันอยู่บนไหล่เขาตีนเนินชั้นแรกสูงกว่าระดับพื้นราบที่เดินผ่านกันมาแล้วเส้นทางเงียบสงบไม่มีสิ่งใดกระตกกระตากนกหรือกิ้งก่าสักตัวก็มองไม่เห็นและไม่มีรอยสัตว์ใดอาศัยเป็นเส้นทางด่านเลยกว่าทุกคนจะรู้ตัวหม่อมราชวงศ์อนุชาหรือพรานชดก็นำมาหยุดยืนอยู่หน้าเวิ้งกว้างใหญ่ใต้ชะง่อนผาตอนหนึ่งมองเห็นได้ชัดว่าเป็นปากถ้ำขนาดเคืองซึ่งส่วนหน้าถูกอำพรางไว้ด้วยหมู่หินที่งอกเป็นฉากบังอยู่ณที่นี้เขาเรียกนายชวนหัวหน้าลูกหาบเข้ามาส่งไรเฟิลจุด .458 ประจำมือให้ไปถือไว้แล้วแลกเอาลูกปืนลูกซอง FN กึ่งอัตโนมัติบรรจุ5นัดมาตรวจดูสภาพของปืนแล้วสอบถามว่าบรรจุลูกชนิดใดไว้บ้างทั้ง5นัดลูก9เม็ดครับนายหัวหน้าลูกหาบตอบอนุชากระชากลูกปลายขนาดใหญ่แบบ SG หรือดับเบิลโอบักทั้ง5นัดออกบอกให้เจ้าของปืนเก็บลูกที่หล่นเหลืออยู่แล้วเรียกเอาลูกปลายเม็ดละเอียดลงไปอีกคือเบอร์2ของเรมิงตันบรรจุเข้าหลอดแมกกาซีนแทนป้อนนัดหนึ่งขึ้นลำพร้อมล้วงมือลงไปในกล่องกระสุนลูกซองที่ลูกหาบยื่นส่งมาให้ทำเอากระสุนสำรองใส่กระเป๋าเสื้อไว้อีก 7-8 นัดขณะนั้นคณะทั้งหมดยกเว้นพวกลูกหาบกับขยินและหนานอินต่างพากันมองดูเขาอยู่เงียบๆเราจะตัดทางมุดถ้ำลอดใต้เขานี่ไปอย่างที่บอกไว้แล้วนะเขาบอกกับทุกคนดีดก้นบุหรี่ลงกับพื้นแล้วเหยียบดับก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปนักพอโผล่ออกตีนเชิงเขาฝั่งตรงข้ามเดินลงอีกนิดก็จะถึงโป่งน้ำร้อนเวลาเหลือเฟือเราได้ตั้งแคมป์พักก่อนตะวันตกดินแน่อ่ะทุกคนพร้อมหรือยังเดี๋ยวกลางขอรู้สภาพและเส้นทางเดินในถ้ำนี้ก่อนแล้วกันพี่ชายใหญ่เอ่ยถามขึ้นเสียงต่ำๆเขารู้สึกว่าน้องชายกลางจะง่ายต่อทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ค่อยจะให้ข่าวอะไรที่ละเอียดนักก็ถ้ำทั่วๆไปนี่แหละพี่ใหญ่ปากทางนี่ก็กว้างหน่อยพอเข้าไปลึกสักหน่อยทางก็จะสอบแคบเข้าแต่ก็จะเดินกันได้อย่างสะดวกพอสมควรมีทางแยกหลายสายเราก็จะยึดเส้นทางใหญ่ไปตลอดไม่มีเหวไม่ต้องถึงกับคลานแต่ก็ให้ระวังแง่หินที่โผล่งอกอยู่ทั่วๆไปด้วยก็อาจจะชนกระทบหากไม่ระวังให้ดีขอให้ทุกคนเตรียมไฟฉายให้พร้อมนะอากาศถ่ายเทได้ดีออกซิเจนเพียงพอนี่ไม่อยากจะถามเลยแต่ก็อดถามไม่ได้ชายันพูดเสียงอ่อยๆเอาแขนเสื้อยกขึ้นป้ายเช็ดเหงื่อจะถามอะไรจะถามว่าแกน่ะเคยผ่านเข้าออกชำนาญทางดีมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่มากนักหรอกแค่ 2-3 เที่ยวเท่านั้นแต่คนใช้เส้นทางนี้ตั้งแต่หนุ่มจนแก่น่ะอยู่โน

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่218

อนุชาบุ้ยปากไปทางหนานอินผู้ซึ่งบัดนี้กำลังเปลี่ยนไรเฟิลของแกกับลูกซองของพวกลูกหาบอยู่เช่นกันหักคอปืนหยิบลูกที่บรรจุออกมาตรวจดูเอาละถ้างั้นก็สบายใจได้แต่ช่วยบอกให้หายกังขาอีกสักนิดสิทำไมแกกับหนานอินถึงต้องเปลี่ยนไรเฟิลมาเป็นลูกซองด้วยมีหนำซ้ำเมื่อกี้นี้ฉันเห็นแกถอดเอาลูกปลายยิงสัตว์ใหญ่ออกหมดใส่ลูกปลายเล็กๆสำหรับยิงสัตว์ปีกเข้าไปแทนชยันตั้งปุจฉามาอีกอย่างคนไม่ประมาทอนุชาหัวเราะในถ้ำนี่นะรับรองว่าเราจะไม่เจอเสือช้างกวางแรดอะไรทั้งสิ้นน่ะถ้าจะเจอก็พวกไม่มีตีนเท่านั้นแหละใหญ่ที่สุดก็แค่ไม่เกินหน้าแข้งเล็กที่สุดที่เคยพบมาแล้วก็แค่นิ้วก้อยแต่ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนกัดตายทั้งนั้นแหละตายช้าตายเร็วก็สุดแล้วแต่ปริมาณของน้ำพิษตามขนาดตัวและชนิดของมันระยะที่พบมักจะห่างไม่เกิน 4-5 วาซึ่งระยะเผาขนใกล้ๆแบบนี้ลูกปลายเล็กๆขนาดเบอร์2จะทำงานได้ดีกว่าลูกปลายเม็ดเขื่องๆเพราะมันยังไม่ทันบานตูมเดียวขาดกระจุยเลยและลูกปลายเล็กๆก็ไม่ฉลับด้วย2กระบอกก็เหลือพอแล้วสำหรับชั้นกับหนานอินที่จะนำหน้าพี่ใหญ่แกหรือก็น้อยไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนปืนด้วยหรอกคอยเดินตามหลังให้ดีแล้วกันอาจพบหรืออาจไม่พบเลยก็ได้เพียงแค่ป้องกันไว้ก่อนเท่านั้นไอ้ความจริงเรื่องพิษงูน่ะเราไม่กลัวเมื่อมีหนานอินมาด้วยเช่นนี้แต่เราไม่อยากให้เสียเวลาถ้าใครโดนกัดเข้าทางนี้พร้อมแล้วล่ะรางนำต่อได้เลยเชษฐาบอกอนุชาสะร้องสั่งความอะไรกับพวกลูกหาบและขยินสัก 2-3 ประโยคแล้วก็บกมือตนเองกับหนานอินนำเข้าเวิ้งถ้ำเข้าไปก่อนเชษฐาชยันและดารินเดินรวมกลุ่มไปด้วยกันไฟฉายพร้อมอยู่ในมือถัดไปก็เป็นพวกลูกหาบและเจ้านักเลงโตแห่งหลุมช้างคุมท้ายขบวนตามเคยจากเวิ้งถ้ำกว้างใหญ่ลึกเข้าไปประมาณ15เมตรเท่านั้นก็มองเห็นโพรงดำมืดรอคอยอยู่เบื้องหน้าอากาศอันระอุอ้าวเบื้องนอกเปลี่ยนมาเป็นความเย็นทันทีและยิ่งเย็นเพิ่มขึ้นตามลำดับเมื่อห่างจากปากทางใหญ่ลึกเข้ามา

หนทางเคลื่อนกันไปได้อย่างสะดวกพอประมาณตามที่อนุชาบอกไว้แต่แรกเพราะจัดว่าเป็นโพรงลอดใต้ภูเขาขนาดเคืองและไม่มีอะไรลี้ลับนักนอกจากเมื่อไกลปากทางเข้าไปก็เริ่มต้องใช้ไฟฉายส่องสัตว์และตะเกียงแบตเตอรี่ให้มองเห็นเส้นทางเดินเท่านั้นแม้แต่บริเวณที่สอบแคบมากที่สุดก็ยังสามารถเดินผ่านกันไปได้ในลักษณะเรียงสองการเดินอาจประสบความยุ่งยากบ้างเล็กน้อยที่บางตอนจะต้องปีนไต่ไปตามหมู่โขดหินที่งอกสูงๆต่ำๆอยู่ตามพื้นถ้ำบ้างเท่านั้นกับคอยระมัดระวังงูพิษซึ่งอนุชากนานอินทำหน้าที่เป็นกองสำรวจเคลียร์ทางล่วงหน้าไปก่อนห่างประมาณ 4-5 วานอกจากปืนลูกซองสำหรับยามจำเป็นแล้วก่อนจะผ่านเข้าปากทางมานานอินตัดเรียวไผ่อันขนาดเหมาะมือยาวประมาณวาเศษติดมือมาด้วยสำหรับตีงูเล็กๆในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และกรณีที่เกินความจำเป็นที่ถึงกับจะต้องใช้ปืนลูกซองยิงหน้าที่ของคนเดินตามหลังเพียงแต่คอยระวังไม่ให้ศีรษะของตนเองที่เดินผ่านไปกระทบเข้ากับแง่หินงอกที่โผล่ล้ำออกมาอยู่ทั่วไปเท่านั้นนอกจากสัตว์ประเภทเลื้อยคลานแล้วก็อาจจะมีสัตว์สีเท้าขนาดย่อมๆอาศัยเป็นเส้นทางผ่านหรือหลบซ่อนตัวของมันยามเมื่อเกิดภัยเฉพาะหน้าเท่านั้นและก็ไม่น่าจะมีอะไรเกินไปกว่าพวกเสือดาวทั้งคณะเดินกันไปตามสบายไม่เร่งร้อนนักและถ้าจะเปรียบเทียบกับการเดินผ่านป่าแดงมาแล้วในบรรยากาศที่แสนจะระอุอ้าวการอาศัยเดินลอดไปในถ้ำใต้ภูเขานี้จัดว่าสบายกว่ามากนักและมันก็ไม่เป็นสิ่งใหม่หรือแปลกสำหรับคณะเดินทางที่เคยผ่านเทือกเขาพระศิวะมาแล้วชุดนี้ดารินเงียบขรึมซึมเสื่องอยู่เช่นนั้นแต่ก็ตามติดไปกับคณะอย่างทรหดชนิดไม่ยอมเป็นภาระให้ใครต้องคอยประคับประคองหรือฉุดดึงทั้งสิ้นหล่อนพยายามเรียกประสบการณ์ความชำนาญแต่เก่าก่อนขึ้นมาใช้และเจ็บใจตัวเองที่หน้ามืดเป็นลมลงในบ่ายวันนี้ขณะเมื่อพยายามจะติดตามพี่ชายกลางให้ทันและบอกกับตัวเองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกซ้ำสองหล่อนเป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะแต่จะไม่ยอมให้ตัวเองอ่อนแอไปกว่าทุกคนอย่างเด็ดขาดขอให้ได้อุ่นเครื่องเรียกความเคยชินเก่าๆกลับมาให้ได้ซะก่อนเถอะหญิงสาวพร่ำบอกกับตัวเองแล้วเมื่อนั้นถึงไหนถึงกันตายเป็นตายไม่เสียดายแล้วชีวิตนี้ถ้าปราศจากเขาผู้นั้นคิดไปพลางเดินลอดถ้ำไปพลางดารินซ่อนน้ำตาที่ซึมคลอเบ้าไว้มันเป็นความผิดของหล่อนเองความผิดที่มัวชะล่าใจปล่อยทิ้งเขาไว้เดียวดายแม้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเพราะคาดการไม่ถึงมาก่อนถ้ารู้ล่วงหน้าณวันที่หล่อนจะออกจากหนองน้ำแห้งวันนั้นหล่อนดึงตัวเขาเข้ากรุงเทพไปซะด้วยกันมันก็จะไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมัวแต่ไว้สักไว้สีเอาชั้นเอาเชิงเกินไปมัวแต่เกรงคราหาจากพี่ชายสองคนก็เลยต้องทุกข์ยากระทมใจกายอยู่เช่นนี้ชยันเองก็เงียบซึมไปเหมือนกันเขาคงกำลังคิดถึงเมียและลูกอ่อนที่เพิ่งเกิดเห็นหน้าลูกได้วันเดียวก็ต้องพละทิ้งมาด้วยความรักห่วงใยต่อเพื่อนน้ำมิตรความจริงชยันไม่จำเป็นจะต้องมาพลอยลำบากเสี่ยงชีวิตในครั้งนี้เลยแต่เขาผู้นั้นยอมสละแล้วเช่นกันอย่างคนใจถึงตลอดเส้นทางจึงมีแต่เพียงเชษฐาอนุชาและหนานอินเท่านั้นที่พูดคุยหรือซักถามอะไรกันอยู่เบาๆตลอดเวลาเพราะโอกาสที่เดินจับกลุ่มกันไปใกล้ๆ

ประมาณเกือบชั่วโมงที่งมกันอยู่ในโพรงมืดสนิทอาศัยเพียงไฟฉายของผู้ที่ส่องนำอยู่เบื้องหน้าและพรรคพวกของคนอื่นๆที่อาศัยส่องดูแนวทางผ่านเป็นระยะไปชั่วแวบวับกลุ่มของเชษฐาชัยยันและดารินซึ่งเดินกันอยู่ตรงกลางรู้สึกผิดปกติบางอย่างเพราะได้ยินเสียงขยินผู้คุมอยู่หลังขบวนสุดพูดอะไรจอกแจกจอกแจกอยู่กับพวกลูกหาบหางเสียงแสดงความตื่นรนและขบวนลูกหาบทั้ง5คู่ก็หยุดชะงักจับกลุ่มกันอยู่พยายามส่องไฟทางด้านหลังที่เดินกันมาแล้วเอ๊ะพวกนั้นมีอะไรหยุดกันทำไมเชษฐาเอ่ยขึ้นดังๆชะงักเหลียวกลับไปดูจากเสียงของเขานั่นเองทำให้อนุชาและหนานอินผู้นำอยู่เบื้องหน้าพอหยุดไปด้วยเสียงพรายชดร้องถามมาว่าอะไรเหรอครับพี่ใหญ่มีอะไรครับไม่รู้สิขยินมันพูดอะไรอยู่กับพวกนั้นก็ไม่รู้ลองตะโกนถามมันดูสิแต่หวังว่าคงไม่ใช่มีใครถูกงูกัดนะอนุชาร้องตะโกนถามไปทางด้านหลังซึ่งถ้านับจากหัวขบวนก็ห่างแค่ไม่เกิน10เมตรที่พวกลูกหาบกับขยินรวมกลุ่มนิ่งกันอยู่เฮ้ยมีอะไรเหรอขยินนายชดนายลงมานี่หน่อยเถอะเจ้าอดีตนักเลงโตหลุมช้างบอกมาเสียงสั่นๆได้ยินกันหมดทุกคนอนุชาจุ๊บปากเบาๆอย่างหัวเสียเดินสวนทางย้อนกลับมาโดยเร็วเชษฐาชยันและดารินจึงย้อนตามลงมาด้วยถึงบริเวณที่พวกนั้นหยุดกันอยู่เป็นกลุ่มในความมืดสลัวจากลำแสงไฟฉายของอนุชาสีหน้าของขยินไม่เป็นสุขนักเห็นตาขาวเหลือกอยู่ลอกแรกและมองย้อนกลับไปทางด้านหลังที่เดินผ่านกันมาแล้วซึ่งเป็นมุมหักคดเคี้ยวไม่อาจแลเห็นตลอดเส้นทางไปได้ไกลนักเนื่องจากมีมุมบังพออนุชาเข้ามาถึงขยินก็ยิ้มแย้แยบอกเสียงแผ่วต่ำว่านายหูขยินไม่ฟาดนะนายชดขยินเดินหลังได้ยินเหมือนคนเดินตามหลังมาทุกระยะสักพักใหญ่แล้วนับตั้งแต่เราผ่านช่องโพรงแยกที่มีช่องทางตัดผ่านกันหลายๆสายนะไฟอนุชาร้องลั่นแทบจะเอามือตบหัวขยินด้วยความโมโหทานออกมาไอ้บ้าทำเสียเส้นแล้วไงเวรตะไลคนที่ไหนวะมันจะมาเดินตามหลังเองก็ในเมื่อเรามากันแค่นี้แล้วเองก็เป็นคนเดินคุมอยู่หลังสุดอะสีหน้าของขยินปั้นยากที่สุดเอามือเกาหัวบ่นอะไรอุบอิบงึมงำอนุชาเกรงว่าพรรคพวกจะฟังภาษากะเหรี่ยงไม่ปรุโปร่งนักก็อธิบายให้ทุกคนฟังพอเชษฐาชายันและดารินรู้เรื่องก็มีอาการงงประหลาดใจกันไปหมดขณะนั้นทุกคนหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่มีใครเคลื่อนไหวเลยเห็นขยินทรุดตัวลงกับพื้นถ้ำแล้วหูฟังอยู่กับพื้นพักใหญ่ระหว่างนั้นทุกคนเงียบกริบมองดูอาการของมันเงียบเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าระบบโสตสัมผัสโดยเฉพาะถ้าได้เอาหูลงแนบฟังกับแผ่นดินแบบนี้ขยินแม่นยำต่อเสียงที่สุดแม้แต่นันอินก็ยังต้องยอมรับกับคุณสมบัติพิเศษของมันชนิดนี้ไม่มีใครเหมือนอึดใจเดียวขยินก็บอกมาด้วยเสียงกระซิบตอนนี้เราหยุดมันก็หยุดเดี๋ยวใครอย่าเพิ่งเดินหรือถามอะไรนะให้ขยินฟังต่อไปอีกสักนิดนึงนั่นมันเริ่มเคลื่อนที่อีกแล้วคราวนี้มันถอยห่างออกไปดูเหมือนจะหลบเข้าไปตามโพรงแยกตอนนี้มันหยุดแล้วนายเหลวไหลไร้สาระปอดแหกไม่เป็นเรื่องเองนี่อนุชาขยี้จมูกบ่นอย่างหงุดหงิดเชษฐาก็จับไหล่น้องชายทันทีเอ่ยเสียงแผ่วต่ำจริงจัง
นี่กลางเธออย่ามองผ่านนะเธออาจจะเคยร่วมเดินทางมากับขยินน้อยนักแต่พวกพี่ทุกคนรู้ในสมรรถภาพด้านโสตสัมผัสของมันดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันลงทุนนอนเอาหูแนบกับพื้นแบบนี้แล้วก็ไม่มีวันผิดนะกลางอ่ะแล้วพี่ใหญ่ว่ามีอะไรมาเดินตามหลังเราล่ะปวดโธ่ไอ้เปรตนี่นะมันเก่งได้สารพัดอย่างแต่มันกลัวผีขึ้นขมองประสาทมันหลอนนะพี่ใหญ่พรานชดพูดด้วยเสียงขุ่นๆยังไม่เห็นด้วยแล้วก้าวออกเดินโดยเร็วย้อนหลังไปยังมุมโค้งที่บังตาอยู่พร้อมกับส่องไฟฉายกราดไปมาทั่วๆตามรูโพรงถ้ำที่แยกไปหลายสาขาช่องทางบอกต่อมาว่าเห็นมีอะไรแมงสักตัวก็ไม่มีดารินหย่อนกายลงนั่งข้างๆขยินเอื้อมมือไปตบไหล่พยายามใช้ภาษากะเหรี่ยงแบบงูๆปลาๆของหล่อนแต่อดีตในบ้านลมช้างก็พอฟังรู้เรื่องขยินเจ้าบอกว่าอะไรนะเจ้าได้ยินเสียงมีอะไรเดินตามหลังเจ้ามาอย่างนั้นเหรอนายหญิงขยินสาบานได้มันเดินตามหลังพวกเรามาจริงๆสาบานได้เชื่อหูขยินดินายหญิงขยินยืนยันด้วยน้ำเสียงสั่นแหบอยู่เช่นเดิมอาการเดินของมันเป็นไงขยินเป็นสัตว์ชนิดไหนสีหน้าของนายบ้านลมช้างในอดีตซึ่งมาร่วมขบวนอยู่ด้วยในครั้งนี้พิพักพิพ่วนไปหมดมันเดินสองตีนทอดระยะย่องตามหลังขยินมาแต่ฝีตีนมันไม่เบานักนะนายหญิงถ้าเป็นสัตว์ก็ต้องสัตว์สองตีนตัวโตๆขนาดขยินนี่แหละแต่ไอ้ที่ลงนอนฟังกับพื้นเนี่ยมันเสียงตีนคนน่ะคนเหรอทั้งเชษฐาชัยยันและดารินอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่ไหนจะมาเดินตามหลังพวกเราในถ้ำนี่แล้วมันเพื่ออะไรกันนายขยินไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนที่ไหนมาเดินตามเราย่องชึบตามหลังมาเรื่อยๆเราหยุดมันก็หยุดเราเดินมันก็เดินพอเราหยุดกันทั้งหมดเตรียมจะจับเสียงมันให้แน่ๆมันก็แอบเข้าไปหลืบหินรูโพรงด้านหลังไปแล้วทุกคนมีความรู้สึกที่ไม่อาจจะกล่าวถูกมองหน้ากันเองชยันผิวปากยาวแต่ไม่เป็นเพลงเชษฐาขมวดคิ้วดารินสีหน้ากังวลส่วนอนุชาคงไม่ยอมเชื่อสั่นหัวดิกๆอยู่เช่นนั้นปัดโธ่ไอ้ขยินเนอะทำพิษซะแล้วนี่ถ้าเองประสาทไม่ดีแล้วก็โน่นโน่นไปเดินอยู่ข้างหน้ากับข้าโน่นเดี๋ยวข้าจะเรียกนันอินให้ลงมาคุมท้ายเองว่าแล้วอนุชาก็ชูมือดีดนิ้วเรียกนันอินครูพรานให้เดินลงมาแล้วเล่าให้ฟังคร่าวๆนันอินมองหน้าขยินด้วยสายตาค้นหาแล้วตบไหล่ผลักให้ไปข้างหน้าไปเองไปเดินอยู่ข้างหน้ากับพรานชดน่ะข้าจะเดินหลังเองขยินได้ยินดังนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกจำเอาออกไปทางหน้าขบวนทันทีพรานครูเฒ่าก็โบกมือพยักหน้ากับทุกคนไปต่อเถอะนายนายทั้งหลายนันอินจะอยู่หลังให้ดูแล้วจะดูสิว่าจะมีอะไรมันเดินตามอย่างไอ้ขยินมันว่าอีกไหมทำนี่นานอินเดินเข้าออกมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวต่อโดยเฉพาะอนุชาซึ่งไม่สนใจกับอะไรอีกเร่งฝีเท้าไปนำอยู่ด้านหน้าตามเดิมโดยมีขยินมาคู่กับเขาแทนนานอินทุกคนเคลื่อนไหวกันไปหมดเว้นเชษฐาคนเดียวซึ่งยังยืนมองหน้านานอินอยู่จนกระทั่งคนอื่นๆห่างกันออกไปลุงอินครับนายใหญ่นานอินตอบรับปกติธรรมดาที่สุดผิดกับอาการจริงจังของเชษฐาในขณะนี้ลุงอิน
ันว่าขยินไม่ได้โกหกหรือหูฝาดนะไอ้เรื่องฟังเสียงนี่ฉันเชื่อหูขยินมานานแล้วมันแม่นยำมากมันจะต้องมีอะไรสักอย่างคอยตามเราอยู่ข้างหลังอะเดินต่อเหอะนายใหญ่อะไรมันตามเดี๋ยวก็รู้เองลุงระวังตัวหน่อยนะอย่าประมาทถ้ายังไงแล้วก็ให้เสียงบอกให้พวกเรารู้ทันทีหากว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลพรานครูเท่ายิ้มเห็นเหงือกนายใหญ่ไม่ต้องห่วงนานอินรู้จักป่าเขาเหวถ้ำมาตั้งแต่เกิดจนแก่ราชสกุลอันเป็นพี่ใหญ่ของคณะตบไหล่อันบอบบางแต่แข็งแกร่งแกเบาๆแล้วพละเดินไปรวมกลุ่มกับเพื่อนและน้องสาวทิ้งแกไว้ให้อยู่เบื้องหลังทำหน้าที่แทนขยิน

0: การเดินในถ้ำเริ่มต่อไปไม่มีอะไรกระตุกกระตากแต่ทั้งเชษฐาชยันและดารินหันมองด้านหลังบ่อยๆจับสังเกตนานอินอยู่แทบตลอดเวลาเห็นแกเดินๆหยุดๆเหมือนจะพยายามสำเนียกอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเมื่อลับโค้งเหลี่ยมมุมซึ่งไม่อาจมองย้อนกลับทางเดินเก่าไปได้ไกลบางขณะแกก็จะหยุดยืนนิ่งๆอยู่สักพักแล้วก็ฉายไฟดูไปทางด้านหลังเป็นระยะระยะส่วนพรานชดกับขยินก็คงนำลิ้วๆไปเบื้องหน้าโดยไม่หันกลับมาเลยสังหรณ์อะไรบางอย่างหรือมิฉะนั้นก็จากความรอบคอบของเชษฐาทำให้เขาเดินจับหมู่ไปกับเพื่อนและน้องสาวได้พักใหญ่ก็ทอดระยะห่างผ่อนฝีเท้าลงปล่อยให้เชษฐาปล่อยให้ชยันกดารินตามหลังอนุชาตนเองชะลอฝีเท้าให้กลุ่มลูกหาบทั้ง5คู่ผ่านพ้นถ่วงเวลาคอยหนานอินอยู่ด้านหลังจนกระทั่งหนานอินผู้เดินอยู่ช้าๆทิ้งห่างหลังพวกลูกหาบออกไปมากเดินเข้ามาถึงแกไม่ได้หยุดแต่แตะแขนเจ้านายใหญ่ให้เดินไปด้วยกันในเงาสลัวนั้นเชษฐาจ้องหน้าแกเขม็งลุงอินขยินหูไม่ได้ฝาดใช่ไหมเขากระซิบเบาที่สุดนายใหญ่อย่าเพิ่งกระโตกกระตากอะไรไปนะนานอินยังไม่อยากให้ใครรู้ยกเว้นนายชดเพียงคนเดียวเท่านั้นจนกว่าพวกเราจะพ้นเส้นทางในถ้ำนี้เสียก่อนพรานเท่าผู้คร่ำวอดมาตลอดชีวิตของแกซึ่งจัดเป็นมือชั้นบรมครูอาวุโสที่สุดในบรรดาพรานป่าทั้งหลายรุ่นเดียวกันนานไพรอาจารย์ของระพินผู้ล่วงลับไปแล้วกระซิบแผ่วเช่นกันพอได้ยินสองต่อสองรับรองลุงฉันจะยังไม่บอกใครหรอกนายพรานชดนะรอบคอบที่สุดแล้วเทียกยินคุ้มหลังพวกลูกหาบขณะที่เรามุดถ้ำนี่เพราะมันรับสัญญาณภัยได้ดีที่สุดถ้าให้มือดีๆไปเดินข้างหน้ากันหมดปล่อยพวกลูกหาบทิ้งท้ายไว้ให้ตามหลังตามลำพังนานอินก็ว่าถ้ามันจะไม่ชอบกลเหมือนกันละนายหมายความว่าไงลุงอินใช่แล้วนายใหญ่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเดินด้วยสองตีนย่องตามหลังขบวนพวกเรามาจริงๆยังมีเล่ห์กลลึกลับปิกลึกมีเล่ห์อุบายยิ่งกว่าเสือซะอีกเพราะมันเว้นระยะตามมาห่างๆและจะไม่ยอมให้อยู่ในแนวทางที่เราจะฉายไฟย้อนหลังไปเห็นด้วยแต่ถ้าเราหยุดสังเกตมันก็จะหยุดตามถ้าถอยหลังไปคอยดักดูมันก็เบี่ยงหลบเข้าซอกโพรงที่มีอยู่หลายครั้งแล้วแต่มันก็ฉลาดมากไม่ยอมโผล่ให้เห็นเลยแม้แต่เงามันซ่อนตัวของมันได้แต่มันซ่อนเสียงฝีตีนมันไม่ได้แม้พยายามให้เบาที่สุดก็ตามเชษฐาลืมตาโผล่อึ้งไปครู่เขาจะหยุดแต่นานอิงจับแขนให้เดินช้าๆคู่ไปกับแกตามเดิมกระซิบต่อมาว่าอย่าหยุดนายเราเดินเรื่อยๆไปตามธรรมดาอย่างนี้แหละนายนานนี่แน่ใจว่ามันยังไม่เข้าใกล้ชิดเรานักหรอกเอ๊แปลกนะลุงอินมันเป็นอะไรกันแน่พอจะบอกได้ไหม
1: นานอินสั่นศีรษะช้า
0: ๆนานอินก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันล่ะนายว่ามันเป็นอะไรแต่สังเกตดูการสะกดตามาทางด้านหลังของเรามันฉลาดกว่าสัตว์มากคนเหรอใครจะบอกได้นายนอกจากมองเห็นซะก่อนแต่ลักษณะการเดินของมันน่าจะเป็นคนและจะมีคนที่ไหนในถ้ำนี้นับตั้งแต่เราผ่านทางเข้ามาหรือว่าจะเป็นคนป่าเผ่าใดเผ่าหนึ่ง
1: พยายามตามหลังเราเข้ามาเราก็น่าจะมองเห็นแล้วนี่ตั้งแต่เดินเข้ามาในป่าแดงนี่ก็เห็นอยู่ว่ามีแต่พวกเราล้วนๆสัตว์เล็กๆสักตัวก็ยังมองไม่เห็นก็นั่นสินายใหญ่มันถึงเป็นเรื่องน่าคิดนานินก็กำลังคิดอยู่ขณะนี้นายใหญ่ไปรวมกลุ่มกับพรรคพวกซะเถอะปล่อยนานินคนเดียวดีกว่ารับรองว่าเกิดอะไรขึ้นจะยังไม่ทันถึงตัวพวกเจ้านายหรือลูกหาบนานอินรับหน้ามันไว้เองเชษฐาจับต้นแขนของนานอินบีบแน่นสองคนดีกว่าคนเดียวนะลุงอินตอนนี้จะทำยังไงถึงให้นายชดกับนานอินรู้เรื่องได้ล่ะยังไม่จำเป็นด้วยนายชดรู้ตอนนี้หรอกเราเดินกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนายเราจะทอดระยะห่างจากพวกนั้นเดินดักมันไว้แต่มันก็รู้เหลือเกินนายเราหยุดครั้งไหนมันก็หยุดตามทุกทีไม่ยอมเดินโผล่พ้นมุมออกมาให้เห็นเลยพี่ชายใหญ่ของคณะเริ่มอึดอัดใจครั้งแรกได้รับทราบข่าวขยินเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอาจเป็นไปได้ที่ความตาแหกในเรื่องพูดผีปีศาจทำให้ขยินหูฟั่นเฟือนไปแต่พอหนานอินมารับหน้าที่เดินหลังคอยจับสังเกตและบอกข้อความตรงกันอีกเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรคลางแคลงใจอีกแล้วสำหรับเขา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขื่อนบางลางยะลาเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569เขื่อนบางลางยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569โดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางพร้อมเปิดเผยสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 54.2 รองรับน้ำใหม่ได้อีกกว่า660ล้านลูกบาศก์เมตรนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำที่สุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับการรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหน้าทั้งนี้สถานการณ์น้ำล่าสุดณวันที่7กันยายน2569เขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 54.2 จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 45.8 โดยปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ164ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งช่วยลดความกังวลด้านปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งถัดไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเที่ยง
10: เที่ยงแล้วร้อนจังนะพี่เก่ง
11: ใช่ร้อนจริงๆแดดแจ๋เลยอ่ะคุณครูบอกว่าเวลาเที่ยงพระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดี
12: เวลาเที่ยงคือ12นาฬิกาใช่ไหมและทำไมพี่ก้อยกับพี่เก่งจึงเรียกว่าเที่ยงล่ะ
13: เที่ยงแปลว่าตรงเวลา12นาฬิกาพระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีเขาจึงเรียกว่าเที่ยงหรือเรียกว่าเที่ยงวันก็ได้
12: เวลา12นาฬิกาตอนกลางวันเข็มนาฬิกาทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวอยู่ตรงเลข12เรียกว่าเที่ยงวันแล้วเวลา24นาฬิกาเข็มนาฬิกาก็อยู่ตรงเลข12เหมือนกันก็ต้องเรียกว่าเที่ยงคืนใช่ไหม
13: ใช่จ้ะเวลาเที่ยงคือเวลา12นาฬิกาเป็นเวลาที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีเรียกว่าเที่ยงวันถ้าเป็นเวลา24นาฬิกาก็เรียกว่าเที่ยงคืน
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลาเรียกประชุมด่วนมาตรการเตรียมความพร้อมตักบาตรพระ 1,000 รูปเมืองยะลา235ปีถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลากลางจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569หน้าถนนสุขยางหรือถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดยะลาด้วยคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาได้จัดโครงการทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ในที่ประชุมได้กำหนดสถานที่การจัดกิจกรรมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าป้ายสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาไปจนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมทั้งกำหนดจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวน3จุดประกอบด้วย1โรงเรียนรัชตวิทยา2โรงเรียนสตรียะลาและ3สนามโรงพิธีช้างเผือกโดยมาตรการการอำนวยความสะดวกประชาชนและการรักษาความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่มีการตั้งกองอำนวยการร่วมและจะทำการปิดถนนเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่12กันยายน2519เป็นต้นไปพร้อมทั้งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะที่การเข้างานกำหนดทางเข้า3ช่องทางประกอบด้วย1แยกถนนวงเวียน3 2แยกวิทยาลัยชุมชนและ3สนามโรงพิธีช้างเผือก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: ตอนถวายพุ่ม
15: เฮ้ยดอกนี้ก็สวยดอกนั้นก็สวยดอกนี้หอมจัง
16: วิเชียรมาศดอกไม้เตรียมถวายพระห้ามดมจ้า
17: วิเชียรมาศเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยสีสวัสดิ์ว่าแต่ไม่มีขนมกินเลยหรองั้นฉันกลับแล้วนะ
16: อย่าเพิ่งกลับสิอุตส่าห์จะพามาดูคุณยายจัดพานพุ่มสวยๆสำหรับเตรียมถวายพุ่มพรุ่งนี้เมื่อกี้สีสวัสดิ์บอกว่าคุณยายเตรียมจัดพานถวายพุ่มพุ่มคืออะไรหรอพุ่มเป็นเครื่องสักการะบูชาอย่างหนึ่งมีพุ่มเทียนพุ่มดอกไม้สดพุ่มดอกไม้แห้งและพุ่มตาด
17: แล้วทำไมถึงเรียกว่าพุ่มล่ะพุ่มมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
16: แล้วพุ่มแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงอ่ะพุ่มเทียนเป็นเครื่องสักการะพระพุทธรูปถวายพระอุปัชฌาย์หรือพระเถระที่นับถือโดยนิยมใช้ในเทศกาลเข้าพรรษาพุ่มดอกไม้สดและพุ่มดอกไม้แห้งมีทำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่พุ่มเล็กใช้ปักบนกรวยเชิงสำหรับเครื่องนมัสการทองน้อยส่วนพุ่มใหญ่ใช้ตั้งบนม้าหมู่เป็นคู่สำหรับสักการะปูชนียวัตถุพุ่มตาดทำด้วยผ้าตาดทำเรียนแบบดอกพุทธปักเป็นพุ่มมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เราจัดพุ่มแต่ละชนิดบนพานเมื่อถวายพุ่มต้องถวายพานไปพร้อมกันเรียกว่าถวายพุ่ม
17: ทำไมไม่เรียกว่าถวายพานพุ่มล่ะฉันเคยได้ยินคนพูดว่าถวายพานพุ่มนะ
16: เพราะพานไม่ใช่เครื่องบูชาจ้าคนส่วนใหญ่มักเรียกผิดถ้าได้ยินอีกก้าวแต้มต้องบอกให้เขาเรียกให้ถูกว่าถวายพุ่มนะจ๊ะ
17: รับทราบและปฏิบัติครับผม
16: ดีมากถ้าอย่างนั้นเราไปหาคุณยายแล้วเตรียมทำพุ่มกันเลยนะ
18: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายเสมารักษ์ลงพื้นที่เฝ้าระวังหน้าโรงเรียนเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ริมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษาพร้อมตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาณโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์พายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในช่วงเวลาเข้าเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครองและสถานศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรู้ที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์เสมารักษ์ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีพื้นที่ปลอดภัยเด็กเรียนดีผู้ปกครองมั่นใจและเป็นสภาพแวดล้อมที่เพื่อต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แหน
1: ดีใจทำอะไรนะระวังจะตกน้ำไปนะ
2: ช้อนแหนครับ
1: แหนนี่สะกดยังไงหรือคะพี่พศ
0: ใจดีสงสัยอีกแล้วคำว่าแหนเขียนสระแอหอหีบนอหนูอ่านว่าแหนจ้ะ
2: แหนนี่ขึ้นอยู่เฉพาะในน้ำใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะแหนเป็นไม้น้ำชนิดหนึ่งใบเล็กๆกลมๆลอยอยู่บนผิวน้ำ
1: ที่เรามักจะเรียกกันว่าจอกแหนใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแต่จอกน่ะใบเป็นแผ่นสีเขียวสดซ้อนกันเป็นกลุ่ม
2: พี่พศครับดีใจเคยเห็นคำที่เขียนเหมือนกับคำนี้แต่อ่านคนละอย่างกันด้วยครับ
0: คงเป็นคำว่าแห่แหนมั้งจ๊ะเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกัน
1: แล้วความหมายเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันจ้ะแหนคำนี้แปลว่าห้อมล้อมไปกันเป็นขบวนจ้ะ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.สงขลายกระดับแจ้งเตือนภัยเรียลไทม์ติวเข้มบุคลากรท้องถิ่นขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศน้ำรับมือวิกฤตน้ำท่วมน้ำแล้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายวินสิทธิเชนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการติดตามสถานการณ์และจัดทำรายงานสถานการณ์โดยมีผู้แทนจากอำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตรวมถึงยกระดับระบบการติดตามและแจ้งเตือนภัยด้านน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำหรับการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำจากคลังข้อมูลในระดับประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการวิเคราะห์สมดุลน้ำความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศน้ำระหว่างหน่วยงานในพื้นที่พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้มและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาและการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที
2: ่จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนโจร500
12: ดึกดึกดื่นดื่นแบบเนี้ยก้าวแต้มนัดพวกเราออกมาทำไมเนี่ยวิเชียรมาศกลัวผี
13: หยุดอย่าขยับส่งเงินและขนมมาซะดีดีย
12: อมแล้วจ้าอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะ
13: นี่ก้าวแต้มเอง
14: นี่ก้าวแต้มไม่สนุกเลยนะมาเล่นแบบเนี้ยพวกเราตกใจหมด
12: ใช่หัวใจแทบหยุดเต้นเลย
13: ก้าวแต้มเห็นมาจากในทีวีเลยเอามาแกล้งเล่นสนุกจริงๆด้วย
12: เอ็นจอน500เนี่ยนะไม่เห็นจะน่าเรียนแบบตรงไหนเลย
13: นี่วิเชียรมาตกใจจนพูดผิดเลยนะก้าวแต้มเล่นเป็นโจรแค่ตัวเดียว500อะไรกัน
14: พอได้แล้วก้าวแต้มวิเชียรมาศก็หมายถึงโจร500ที่เป็นสำนวนต่างหาก
12: ใช่จ้ะ
13: สำนวนโจร500แปลว่าอะไรเหรอสีสว่าง
14: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะโจร500เป็นสำนวนหมายถึงโจรร้ายโจรชั่วในภาษาบาลีคำว่าโจร500ใช้ว่าปัญจสตาโจราเป็นคำที่กล่าวถึงบ่อยในคัมภีร์อรรถกถาหมายถึงโจรจำนวน500คนในนิทานพื้นบ้านและชาดกพื้นบ้านจึงนิยมกล่าวถึงโจรจำนวน500คนด้วยโจรจำนวน500คนหรือโจร500เดิมคงไม่ได้มีความหมายว่าโจรนับได้จำนวน500คนท้วนตามหนังสือแต่น่าจะหมายถึงโจรจำนวนมากเมื่อเป็นสำนวนก็มีความหมายว่าโจรหรือโจรร้ายเท่านั้นโดยไม่สนว่ามีจำนวนเท่าใด
12: เนื่องจากคำว่าโจร500มีปรากฏอยู่หลายครั้งในนิทานชาดกจำนวน500จึงมักหมายถึงสิ่งไม่ดีจำนวนมากและใช้คำ500เป็นคำด่าว่าหรือ
13: ป็นโจร500นี่ไม่ดีเลยจริง
14: ๆรู้แล้วก็อย่าเล่นเถียงแบบนี้อีกล่ะดูสิออกจากบ้านมาค่ำๆมืดๆเดี๋ยวก็เจอโจร500ตัวจริงกันพอดี
13: โธ่อยู่กับ9แต้มซะอย่างจะกลัวอะไร
14: กลับบ้านกันเถอะใช่รีบไปดีกว่าใช่ไหมก้าวแต้มก้าวแต้มไปนอนแล้วสีสว่าง
15: หลวงปู่สิงห์เป็นหัวหน้าเดินไปก่อน20องค์คณะที่2ตามท่านไปอีก30องค์คณะที่สองนี่ก็คือหลวงพ่ออยู่ในคณะที่สองเดินจากบ้านน้ำมนเนี่ยไปที่อำเภอนาแกจะต้องไปพักที่นั่นไปพักที่วัดอาจารย์สนท่านอาจารย์องค์นั้นที่ท่านไปสร้างวัดท่านชื่อว่าสนว่าอาจารย์สนไปพักที่นั่นแล้วในที่สุดทั้ง50องค์ก็ได้ไปพักที่วัดอาจารย์สนคือที่นาแก่กันเมื่อไปพักที่นั่นแล้วท่านก็มีคำสั่งเป็นครั้งที่สองบอกว่าทุกคนจุดหมายปลายทางจังหวัดอุบลใครจะไปยังไงได้ไปเลยแต่ห้ามไปกับเราท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็นิ่งเงียบในที่สุดท่านก็บอกว่ามีคนที่ติดตามเราได้เพียงองค์เดียวคือวิริยังทุกคนต่างก็เงียบทุกองค์ทุกองค์ก็บอกว่าผมก็จะไปกับหลวงปู่องค์นี้ก็จะไปบอกว่านี่คือคำสั่งใครจะไปไม่ได้นอกจากวิริยังเพียงองค์เดียวไปกับเรานอกนั้นให้จุดหมายปลายทางคือจังหวัดอุบลนั่นเองที่เป็นปฐมต้นเหตุของการเดินทุดงสองต่อสองกับหลวงปู่มั่นสำหรับหลวงพ่อเนี่ยเพราะอะไรถึงได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้อุปถัมภ์มาตั้งแต่ต้นเมื่อเข้าไปอยู่กับท่านคิดว่าครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าไว้ในที่นี้แล้วก็คงจะต้องไม่ซ้ำอีกในเมื่อได้เป็นอุปถากสมัยนี้ก็เรียกว่าทศเพราะฉะนั้นมีอะไรตื้นลึกหนาบางไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เรียกว่ามุตโตไทยหรือประวัติหลวงปู่มั่นก็ต้องเกิดจากอาตมาทั้งนั้นเป็นผู้ติดตายถามข้อความต่างๆเท่าที่ประวัติที่เขียนเอาไว้นอกจากเขียนประวัติแล้วที่เขียนธรรมเทศนานั้นมุตโตไทยถือว่าเป็นหลักเรียกว่าเป็นแก่นถ้าเราพิจารณาดูให้ดีถ้าใครได้อ่านหนังสือมุตโตไทยแล้วอย่าอ่านไปเลยอ่านแล้วให้ทบทวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งจะรู้ว่าการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเรานั่งสมาธิกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องการผลที่ออกมาให้ดีที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่หนังสือมุตโตไทยเมื่อหลวงพ่อได้รับสิทธิที่จะไปกับท่านสองต่อสองก็เดินตั้งแต่นาแกแล้วก็มีโยมคนหนึ่งสติบ้องบ้องเป็นคนหาบบริขารหาบบาทไปเดินไปวันแรกก็ผ่านเขาเรียกว่าทุ่งใหญ่ทุ่งอะไรก็ไม่รู้แต่ทุ่งนาทุ่งจำปานาแกเขาเรียกว่าทุ่งจำปานาแกต้องเดินกันทั้งวันกว่าจะพ้นทุ่งนั้นได้เรียกว่าตากแดดพอตากแดดร้อนเข้าท่านก็หันมาถามหลวงพ่อว่าวิริยังว่าไงเหนื่อยยังบอกไม่เหนื่อยเดินเท่าไหร่ก็เอาไ นี่หมายถึงว่าท่านทดสอบว่าไอ้การเดินหรือว่าการทำอะไรเนี่ยจะมีจิตใจวอกแวกหรือเปล่าเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งดีใจท่านพาก็ไปแวะแล้วก็แวะพักที่ต้นไม้นั้นเมื่อแวะพักที่ต้นไม้อาตมาก็ต้องเข้าไปบอกว่าต้องไปถ่ายทุกข์แล้วอย่างนั้นคือต้องไปถ่ายทุกข์ขอโอกาสท่านเดินเข้าไปถ่ายทุกข์เสร็จพอถ่ายกลับคืนมาท่านก็รู้เลยว่าเราเนี่ยไปถ่ายแล้วไม่ถูกต้องตามวินัยผิดวินัยข้อไหนท่านบอกว่านี่เวลาถ่ายแล้วมันต้องล้างต้องมีน้ำล้างถ้าไม่มีน้ำล้างผิดวินัยเราก็นึกว่าเดินเราตะพายน้ำเฉพาะรับประทานเฉพาะฉันก็แย่แล้วยังจะเอามาชำระอีกมันก็ชักจะมากไปก็เลยไม่เอาน้ำไม่ได้ล้างท่านก็มาดุเอาแล้วในที่สุดนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ท่านก็นั่งอบรมว่าการที่เราจะทำเพื่อความเจริญของพุทธศาสนาเราต้องทำตัวของเราให้เจริญก่อนหมายถึงว่าเราจะต้องดูว่าตัวของเราเนี่ยมันบกพร่องตรงไหนปฏิบัติบกพร่องเรียนบกพร่องความคิดบกพร่องหรือว่าการติดต่อเชื่อมโยงต่างๆบกพร่องท่านก็อธิบายในที่สุดท่านก็ย้ำลงไปบอกว่าเธอต้องการอยากจะเผยแพร่พุทธศาสนาเธอต้องเอาเศรษฐกิจนำหน้าท่านก็ว่าอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วลุกจากที่นั่นไปเดินอีก4ชั่วโมงเดิน4ชั่วโมงนี่ไปถึงบ้านต้องเราก็ไปพักที่บ้านต้องพอพักบ้านต้องเสร็จแล้วท่านก็ให้อาตมาเนี่ยจัดเราก็จัดที่ให้ท่านพักแล้วเราก็มาจัดเองเมื่อมาจัดเองเราก็นึกว่าถึงยังไงเดินมาตั้ง4ชั่วโมงแล้วท่านคงไม่เดินจงกรมท่านคงให้เราพักเตรียมพักเต็มที่พอจัดที่เสร็จแล้วที่ไหนได้ท่านออกเดินจงกรมทั้งที่เดินมา4ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องเดินจงกรมด้วยก็นึกว่าท่านจะเดินสักกระเดียวเดียวสัก 4-5 นาทีก็หยุดเดินอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งถึงได้พักพอพักเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ต้องไปบีบนวดตามปกติถึงจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องบีบนวดในขณะนั้นท่านก็บอกว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องให้เธอมากับเราองค์เดียวเนี่ยเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือเราจะบอกให้ว่างานที่จะต้องทำในอนาคตอันดับแรกคือการเข้ามาอยู่กรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีงานที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศและจะต้องมีงานต่างๆที่จะต้องแนะนำแล้วก็วางหลักการให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความดีอย่างไรท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเช่นอย่างว่าเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ที่กรุงเทพครั้งแรกคนในกรุงเทพนี่เขาจะไม่รู้จักว่าหลวงปู่ฟั่นคือใครหลวงปู่อ่อนคือใครหลวงปู่แหวนคือใครหลวงปู่เทศคือใครไม่มีใครรู้จักพระทั้งหลายทั้งปวงทุกองค์เหล่านั้นได้มาที่วัดธรรมมงคลในสมัยที่วัดธรรมมงคลสร้างครั้งแรกไม่มีใครรู้จักสัก เดินออกไปบิณฑบาตก็เหมือนพระปกติเวลากลับคืนไปฉันก็ปกติเวลาท่านมาพักอยู่5วัน15วันก็ปกติไม่มีใครไปหรือไม่มีใครกระตือรือร้นเพราะเขาไม่รู้ว่าพระท่านเหล่านี้ได้ทรงคุณวุฒิอย่างไรบ้างจวบจนกระทั่งอาตมานั้นมาอยู่ที่วัดธรรมมงคลปีที่1ที่2และที่3ปรากฏว่ามีคนมาไต่ถามว่าเอ๊ะทำไมท่านจึงมาอยู่และท่านได้เป็นลูกศิษย์ใครและท่านทำไมปฏิบัติไม่เหมือนกับคนอื่นในที่สุดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็นำเอาไปลงอาตมาก็ให้ข้อเขียนบอกว่าการปฏิบัติเหล่านี้นั่นอาตมานี้เป็นผู้น้อยด้วยซ้ำไปอาจารย์ผู้ใหญ่ยังมีอีกเยอะต่อจากนั้นมาผู้คนจึงได้รู้จักพระอาจารย์เหล่านี้ขึ้นหลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าวิริยังเธอจงไปอยู่กรุงเทพถ้ามิฉะนั้นแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจำนวนมากที่ทรงคุณวุฒิคนก็จะไม่รู้จักจากนั้นมานี่ไม่ต้องห่วงเพราะท่านเข้ามากรุงเทพเนี่ยควรจะแห่เข้าไปเต็มเลยก็เพราะว่าทุกคนได้รู้แล้วว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นก็เดินไปที่พระธาตุพนมไปถึงพระธาตุพนมคือไปพักอยู่ที่วัดอ้อมแก้วแล้วก็ไปไหว้พระธาตุพนมเมื่อไปไหว้พระธาตุพนมท่านก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นเมื่อท่านเดินทุดงกับหลวงปู่เสาคืออาจารย์ของท่านและก็ท่านมาที่พระธาตุพนมเนี่ยไม่มีใครมาไหว้พระธาตุพนมมีแต่เถาวัลย์ปกคลุมเหมือนกันก็ว่าเจดีย์ร้างอย่างนั้นแหละเมื่อท่านลูกศิษย์ก็อาจารย์ไปนั่งสมาธิอยู่ที่พระธาตุพนมนั่นปรากฏเห็นแสงสว่างรุ่งโรจน์มาในตอนตีสามแล้วในตอนประมาณสักสองทุ่มกว่าจะสว่างออกจากพระเจดีย์องค์นั้นพระธาตุพนมแล้วพอตีสามเนี่ยจะกลับคืนมาอย่างนั้นทุกวันท่านก็สงสัยพิจารณาท่านก็ทราบว่าที่นี่เป็นพระบรมธาตุที่แท้จริงท่านจึงได้ประกาศชาวบ้านบอกให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันถางป่าเนี่ยในครั้งนั้นน่ะมีแต่พระเจดีย์คือพระธาตุพนมเนี่ยลางๆพระก็ไม่มีวัดก็ไม่มีอย่างนี้ในสมัยที่ท่านไปทุดงและท่านเล่าให้ฟังเมื่อท่านได้ทำเสร็จถังเสร็จปรับปรุงสถานที่เสร็จท่านก็ทำมาฆบูชาพาญาติโยมทำมาฆบูชานับแต่นั้นมาพระธาตุพนมก็เป็นที่รู้จักคนทั้งหลายก็ได้ไปนมัสการกันในที่สุดท่านหลวงปู่ท่านก็คิดว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่จะถึงงานศพแล้วเราจะต้องไปโดยรถยนต์ซะแล้วเดินไม่ทันสมัยนั้นก็มีรถยนต์ที่ใส่ไอ้อะไรก็ไม่รู้วิ่งไปด้วยถ่านวิ่งตั้งแต่นครพนมไปถึงจังหวัดอุบลเนี่ยใช้เวลาตั้งเกือบ2วันต้องค้างกลางทางรถยนต์วิ่งวันเดียวไม่ถึงเขาเรียกว่ารถใช้ถ่านรถยนต์แต่ใช้ถ่านเป็นสมัยสงครามเมื่อไปถึงที่นั่นก็ปรากฏว่ามีพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี่ทั้งหมดเท่าที่ได้สำรวจดูแล้วมีประมาณ 1,200 องค์อาตมาเองเป็นผู้ที่เป็นเจ้าบัญชีที่เขียนลงไปว่านี่คือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่คือลูกศิษย์หลวงปู่เสาอะไรอย่างนี้ ก็รวมกันทั้งหมดได้ 1,200 กว่าองค์ในขณะที่อยู่ที่นั่นท่านก็เทศเรียกว่าเทศเต็มที่กลับมาจากที่ทำงานศพแล้วครั้งนั้นคิดว่าในเรื่องของงานศพนี้ก็เคยได้พูดและเคยได้พูดเอาไว้แล้วก็คงจะไม่พูดอะไรมากจากนั้นก็กลับมาก็คือกลับมาที่บ้านนามนอีกตามเดิมคือกลับมาที่เก่าเมื่อกลับมาบ้านนามนจำพรรษาในพรรษานั้นเองที่กลับจากหลวงปู่เสาที่ทำพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสากลับมาในปีนั่นแหละเป็นปีที่หลวงพ่อได้เขียนมุตโตไทยคือปีที่มาจำพรรษาอยู่บ้านนามนและทีนี้ในพรรษานั้นก่อนแต่ที่จะเข้าหลังจากพรรษาท่านก็บอกว่าวิริยังเธอจงไปทดสอบความสามารถที่บ้านห้อยแคนคือบ้านพวกส่งเขาเรียกกันว่าโซ่หรือส่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไปพัฒนาบ้านนี้ได้เธอจะไปไหนในโลกเนี้ยจะไปได้ทั้งหมดแต่ว่าการที่ไปนั้นไม่ต้องเอาอะไรไปกรดกระมุงเท่านั้นเองไม่ต้องมีอะไรตัวเปล่าแต่ว่าต้องไปทำชาวบ้านนี้ให้มีฐานะดีให้ได้เพราะว่าในสมัยนั้นชาวบ้านห้วยแคนเนี่ยเป็นบ้านที่ยากจนที่สุดแล้วก็เป็นบ้านคุทธราชทางโน้นเขาเรียกว่าขี้โม้พวกคุทธราชเข้าไปในเมืองเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าคนบ้านห้วยแคนมาเขาจะหลีกหนีไกลเขาจะไม่ให้ค่อยไม่ค่อยให้เข้าร้านเขาเพราะเป็นคนที่น่ารังเกียจสกปรกด้วยยากจนด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ใช้ให้หลวงพ่อเนี่ยไปองค์เดียวบอกว่าไปทรมานพวกนี้ให้สำเร็จอาตมาก็ไม่มีขัดคำสั่งเมื่อท่านสั่งอย่างนั้นก็ต้องเดินออกไปมีบาตรลูกเดียวกดคันหนึ่งก็เดินไปพอไปถึงก็ไปถามเขาว่านี่โยมที่นี่มันมีที่ไหนที่มันเขาเรียกว่ามันแข็งหรือว่าผีดุทางภาคอีสานเขาเรียกว่ามันเข็ดมันขวางบอกว่ามีที่ไหนบ้างที่ผีดุที่สุดเขาก็บอกว่าอยู่ที่นั่นหนองแซงไปหนองแซงที่หนองแซงเนี่ยหลวงพ่อก็ไปปรากฏที่หนองแซงพวกบ้านห้วยแคนก็บอกว่าโอ้ยอย่าคู่ไทยอย่าไปเลยไปก็ตายเปล่าเอ้ยตายไม่เป็นไรหรอกเราไม่เคยกลัวบอกว่าอย่าไปเลยนะแต่ในที่สุดเขาห้ามไม่ได้หลวงพ่อก็เลยไปปักกรดอยู่ที่ข้างหนองแสงพอปักกรดเสร็จแล้วนั่งพิจารณาอยู่ทั้งคืนว่าเราจะทรมานคนในบ้านนี้ได้อย่างไรในที่สุดหลวงพ่อก็ได้ความคิดขึ้นมาเยอะเลยเมื่อนั่งสมาธิแล้วความคิดก็เกิดขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาออกมาบิณฑบาตโอ้โหไอ้ขี้โม้มาไอ้เขาเรียกคุทธราชมันเป็นตุ่มใหญ่ๆบางทีก็อยู่ที่ตมูกใหญ่ออกมาอยู่ที่มือบางทีก็อยู่ที่ปากเวอร์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอาข้าวเหนียวใส่บาตรเอามือเนี่ยปั้นข้าวเหนียวใส่บาตรไอ้พวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ซักน่ะโอ้โหเหม็นกลุ่มเลยแต่มาก็เลยบอกว่าอันดับแรกเวลานี้ผีแต่มาจับไว้หมดแล้วถ้าใครไม่เชื่อฟังจะปล่อยผีมากินว่าพูดกันไปเพื่อให้เป็นกุศโลบาย ในที่สุดมันก็บอกว่าบอกยังไงก็บอกมาอันดับแรกให้มันซักผ้าก่อนมันก็ซักต่อมาก็ให้มันกวาดบ้านกวาดที่ทำอย่าให้มันสกปรกมันก็กวาดหมดต่อมาบอกว่าห้ามไม่ให้เล่นการพนันพวกผู้ชายเนี่ยมันไม่ทำงานให้แต่ผู้หญิงเนี่ยไปเอาขี้ใต้ไปขายก็พอกินบ้างไม่พอกินบ้างเลิกเล่นการพนันถ้าใครเล่นการพนันจะปล่อยผีมากิน

พอเลิกเล่นแล้วเห็นว่าทุกคนได้เชื่อหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเนื้อที่ทั้งหมดที่รอบบ้านเราเนี่ยเราไปจับจองกันเอาคนละ10ไร่10ไร่มีอยู่37หลังคาเรือนให้พากันถางให้หมดทำเป็นไร่แล้วคิดว่าในสมัยนั้นสงครามโลกยังไม่ทันเลิกก็บอกว่าให้ปลูกอ้อยเพราะว่าอ้อยน้ำอ้อยไม่มีนี่เราพูดกันให้ย่นย่อลงไปว่าหลวงพ่อได้ไปบอกเขาให้เขาทำเศรษฐกิจนะแล้วก็ปลูกอ้อยพอปลูกอ้อยเสร็จแล้วเนี่ยในจำนวน300ไร่เนี่ยเพราะว่าคนละ10ไร่37ครัวเรือนกับ370ไร่ปลูกทีนี้ที่ดินมันดีเพราะว่าไม่เคยปลูกอะไรเลยพอปลูกอ้อยเนี่ยมันก็ลำใหญ่ๆพอลำใหญ่เสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเราต้องทำน้ำตาลงบเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีน้ำตาลขาดตลาดแล้วก็รีบให้มันปลูกไอ้ต้นกล้วยอ้อมสถานอ้อมไร่พอมันเวลาที่มันแก้ไขคือพอเวลาที่อ้อยโตขึ้นมาแล้วก็เอาคนนี่ละหันบีบจนกระทั่งเป็นน้ำแล้วก็เอามาต้มเสร็จแล้วก็ทำเป็นน้ำอ้อยงบพวกชาวพ่อค้าพอรู้เข้าหลั่งไหลกันมาซื้อต้องการที่จะซื้อน้ำอ้อยงบต้องการที่จะซื้อแต่ว่ามันจะให้ราคากระสอบละ3ตังค์หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ต้องกระสอบละ5ตังค์ว่างั้นทุกคนก็เชื่อในที่สุดเขาก็ขายได้ราคาพวกนี้ก็เลยมีเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็อาตมาก็พาเขาสร้างบ้าน37หลังเอาไม้ที่ถางไร่มานั่นให้มันถากมันเลื่อยเองแล้วก็สร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งแล้วโรงเรียนหลังหนึ่งไปขอทางศึกษาธิการเขาขอครูมาให้มาสอนคือครูสายในเบื้องต้นแล้วในที่สุดพวกนี้หลวงพ่อก็พาจำศีลภาวนาว่าโอ้ยังงั้นเหลือกระป๋องเดียวกระป๋องเดียวก็เอาหมดเลยพอมาถึงก็ประชุมชาวบ้านหลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์พอทำน้ำมนต์เสร็จแล้ววันนี้จะไล่ผีออกให้หมดทุกคนมาอาบน้ำมนต์แล้วก็เอายานี้ไปกินพอกินเสร็จขี้โม้หายทั้งบ้านเลยในที่สุดมันก็เข้าใจว่าผีหนีแล้วแล้วหลวงพ่อก็ให้พวกนี้ไปทอดผ้าป่าถวายหลวงปู่มั่นบอกว่าทั้งหมดเรานี่นะถ้าไม่ได้ถึง100บาทไม่ต้องไปสมัยนั้นเนี่ยเขาออกกันทีคนละสตังค์2ตังค์10บาทนี่มากเหลือเกินแล้วนี่เอาไป100บาทไปถวายท่านในที่สุดท่านก็เห็นความดีเอ๊ะนี่มันทำสำเร็จเนี่ยเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะทำตามสัญญาเราจะไปจำพรรษาอยู่ด้วยหมายความว่าจำพรรษาก็คืออยู่3เดือนน่ะแต่ไม่ใช่ในพรรษาแล้วท่านก็เดินออกจากบ้านนาสินวนแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านห้วยแคนพอได้ในพรรษานั้นทางบ้านหนองผือนาในเนี่ยก็ได้มาอาราธนาให้หลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในในขณะนั้นก็หลวงปู่ก็อาตมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแคนก็จะมีพระอีกสักองค์สององค์เช่นอาจารย์มหาบัวบ้างพระอาจารย์กงมาบ้างใครสองสามองค์ก็ไปอยู่พักกันที่บ้านห้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเข้ามานิมนต์อย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่หลวงปู่จะเอายังไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านก็เรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจำเป็น

0: ที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมพลหมายความว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาปรับปรุงหรือฟังข้อนโยบายอะไรต่างๆที่จะทำให้คณะปฏิบัตินี้ให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาหามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นบอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านผืออำเภอผือไม่ใช่อำเภอผือบ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพันรนานิคมการเดินในสมัยนั้นตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านหนองผือใช้เวลา2คืนคืนแรกเราได้ไปพักที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในขณะที่ไปนั้นก็มีหลวงพ่อเป็นผู้ติดตามแต่ผู้เดียวก็เดินไปพักแล้วก็มีเนนอยู่องค์หนึ่งไปด้วยไปพักอยู่ที่บ้านร้างมีบ้านร้างแห่งหนึ่งในค่ำคืนวันนั้นปรากฏว่าท่านบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะที่บ้านร้างอันนี้ในที่สุดทุกคนก็ตกตะลึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บอกว่ามันต้องมีสิมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะพอรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยมีโยมที่อยู่รอบๆ5คนมาถวายอาหารและท่านก็โยมทั้ง5คนเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้มีคนผูกคอตายคือหมายความว่าผูกคอตายอยู่ที่นั่นท่านก็บอกท่านถึงได้บอกว่าให้พวกเราเนี่ยแผ่ส่วนกุศลให้แล้วจากนั้นเราเดินไปอีกที่หนึ่งก็คือไปที่บ้านผักอีเลิศบ้านเขาเรียกว่าหนองอีเลิศหรือหนองผักอีเลิศอะไรนี่ไปอีกครั้งเสร็จแล้วจึงได้เข้าหนองผือเพราะฉะนั้นเดินทางตั้งแต่บ้านโคกมานามนไปนาแกออกจากนาแกเดินไปพระธาตุพนมออกจากพระธาตุพนมไปจังหวัดอุบลกลับจากจังหวัดอุบลมาที่อำเภอนาแกกลับจากอำเภอนาแกก็มาที่บ้านนามนออกจากบ้านนามนก็ไปบ้านนาสีนวลออกจากนาสีนวลก็ไปบ้านห้วยแคนออกจากบ้านห้วยแคนทีนี้ก็ขึ้นไปหนองผืออันนี้ก็คงจะมีสิ่งต่างๆที่จะพูดอีกเยอะแยะแต่คิดว่าคงจะยังไม่พูดอยากจะพูดตอนที่ไปอยู่ที่อำเภออยู่ที่บ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพันนานิคมเพราะว่าเป็นวาระสุดท้ายของท่านและวาระสุดท้ายของท่านท่านได้ทำอะไรและท่านได้ฝากธรรมะอันไหนและท่านได้แก้ไขสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างในที่บ้านหนองผือเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญท่านได้ยืนยันข้อนี้ว่าทำไมพระอัสสชิเมื่อได้ฟังเทศของท่านพระอุปดิษฐ์คือพระสารีบุตรไม่ใช่พระอุปดิษฐ์ว่าถึงพระอุปดิษฐ์พระสารีบุตรเนี่ยได้ไปฟังเทศของท่านพระอัสสชิอัสสชินี่คือผู้ที่ ผู้ที่เป็นปัญจวัคคีย์ในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านพระอัสสชิเป็นองค์สุดท้ายแล้วท่านพระอัสสชินี่ได้ไปเทศให้ท่านอุปดิษฐ์อุปดิษฐ์นั่นคือพระสารีบุตรในสมัยนั้นพระท่านพระสารีบุตรนั่นยังหลงผิดอยู่คืออยู่กับพวกสนชัยนอกพุทธศาสนาเมื่อท่านพระอัสสชิไปแสดงนั่นท่านจะแสดงว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนว่างั้นและการที่ท่านพระอัสสชิเทศจบเทศเพียงเท่านั้นจบท่านพระสารีบุตรก็ยกมือขึ้นบอกว่าท่านเทศเท่านี้พอแล้วครับท่านไม่ต้องเทศไปมากกว่านี้อีกแล้วนี่คือความฉลาดของท่านพระสารีบุตรท่านเทศว่าทำทั้งหลายมาจากเหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะเหตุท่านพูดเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วในที่บ้านหนองผือเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านจะยืนยันกับคณะศิษย์ทั้งหลายว่าทุกอย่างต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าแล้วก็จะต้องดับในทางที่ถูกคือไม่ใช่ว่าเมื่อมันหิวขึ้นมาแล้วไม่กินข้าวมันก็ไม่อิ่มเราร้อนเราไม่อยู่ในที่ร่มมันก็ไม่หายมันหนาวถ้าเราไม่อยู่ในฮีตเตอร์มันก็อุ่นขึ้นมาไม่ได้เราจะหนาวเราจะปล่อยให้มันหนาวตายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลพระพุทธศาสนาดูแลหมู่คณะแล้วก็ทำให้คณะปฏิบัติมีความเจริญเนี่ยท่านยืนยันข้อนี้ว่าทำทั้งหลายต้องมาแต่เหตุทั้งนั้นแต่ว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเทศนาสั่งสอนใครก็ดีผู้ที่จะมาปฏิบัติตัวของตนเองให้พ้นทุกข์ก็ดีผู้ที่จะไปสร้างวัดวาหมู่คณะเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมะก็ดีจะต้องยืนยันในธรรมะข้อนี้และอีกประการหนึ่งก็ยืนยันอยู่ในข้อที่ว่าทำไมท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมของท่านพระอัสสชิเพียงไม่กี่คำแล้วท่านยกย่องอาจารย์ของท่านมหาศาลว่าท่านพระอัสสชิเนี่ยเป็นยอดบุคคลเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าอัจฉริยะอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรไปพักอยู่ในที่แห่งหนตำบลใดได้ยินข่าวว่าท่านพระอัสสชิอยู่ในทิศนี้ท่านจะหันศีรษะเวลาจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางท่านพระอัสสชิทันทีสมมติว่าท่านได้ยินว่าพระอัสสชิอยู่อย่างเชียงใหม่นี่แต่ว่าตัวท่านเองอยู่กรุงเทพอย่างนี้ท่านจะเวลาท่านจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางเชียงใหม่ทันทีหรือว่าเวลานี้ท่านพระอัสสชิอยู่จันทบุรีอย่างนี้ท่านอยู่กรุงเทพท่านก็จะหันศีรษะของท่านเนี่ยเวลาจำวัดหันศีรษะไปทางจังหวัดจันทบุรีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อท่านยืนยันข้อนี้แม้ว่าท่านจะเทศอยู่ถึง5ปีอยู่ที่หนองผือท่านจะยืนยันเยธรรมาอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติกันเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองที่ว่าเราจะต้องมีเหตุทำไมเราจึงมานั่งอยู่ที่ศาลาราชสภาทำไมเราจึงจะต้องมาฟังเทศทำไมเราจึงต้องรู้จักต้องการอยากจะรู้จักประวัติของหลวงปู่มั่นทำไมเราจึงต้องทำเช่นนี้ก็ต้องมีเหตุเพราะว่าเหตุที่มาของแต่ละบุคคลนั้นต่างคนต่างรับเหตุและผลมากันแต่ละชีวิตประสบปัญหาตานานับประการ เหตุเหล่านั้นก็มีเยอะแยะต่างคนต่างถือเหตุมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วทีนี้มาก็เพื่อระงับเหตุก็คือเพื่อที่จะฟังธรรมเพราะฉะนั้นธรรมที่จะระงับเหตุเหล่านี้ก็จำเป็นอยู่เองที่ก็จะต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธินี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดพลังจิตจิตของคนเรานี่มันก็มีแต่ว่าเราใช้มันไปอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยที่จะเทินกับพลังจิตจิตของบุคคลจึงได้เสื่อมสภาพเพราะเสื่อมสภาพก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตของตนเองได้เมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็เกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดแล้วก็ต้องระบายคนที่รับอยู่รับไหวก็ไหวไปคนที่รับการระบายไม่ไหวก็ต้องต่อสู้ทุบตีผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่ก็เกิดขึ้นมานี่คือต้นเหตุต้นเหตุที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเท่าที่มีบุคคลผู้ที่ทั้งหลายมีความสนใจในการที่มาปฏิบัติอันนี้ก็จึงเป็นการถูกต้องว่าเราดับเหตุในทางที่ถูกต้องในเมื่อท่านอยู่ที่นั่นประมาณได้5ปีปีที่5ท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดลมหายใจตายหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระอาจารย์ท่านก็บอกล่วงหน้า3เดือนอาตมาขณะนั้นจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณภาพแล้วและต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกยูพกยาไปต้องการที่จะให้ท่านต่อชีวิตอีกอาตมาเองก็เช่นเดียวกันพี่เขยเป็นหมออยู่ที่อุดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้มันตายยืนต้นแล้วเอาน้ำมาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่างั้นในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองค์ก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าที่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาพระจันวันก็ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปทำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณภาพลงที่นี่ผู้คนที่จะมานี่ทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะอะไรเลี้ยงเขานอกจากมันจะล้มงัวเป็นตัวๆล้มควายเป็นตัวๆมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทำให้สัตว์ต้องตายไปจำนวนมากทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องเอาเราไปแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจำเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้พวกนั้นต่างคนก็ต่างมาล้อมวัดเลยเรียกว่าปิดหนทางไม่ให้เราออกหลวงพ่อก็ไปเจรจาบอกว่ามันเป็นความที่ท่านคิดแต่เราไม่สามารถที่จะมาพูดได้ในระยะเวลานี้แต่ว่าเป็นความจริงที่หลวงปู่ท่านต้องการเดินทางไปจริงเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายแหวกทางเราก็ทำคานหามเสร็จเรียบร้อยเราก็หามหลวงปู่ขึ้นบนคานหามเสร็จก็เดินจากหนองผือนี่ออกมาที่อำเภอพรณานิคมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์กูหยุดมาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้วเราก็พยายามที่จะ ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์โอ้โหไม่รู้คนมันมาแต่ไหนมันมากันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คือยังเหลืออีกวันเดียวอ่ะจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอาเราไปที่วัดสุทธวาสด่วนอยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวาสเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มันก็ยังจะฆ่างัวฆ่าควายกันอีกอะไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวกที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาอาตมาก็เลยต้องชี้แจงชี้แจงเท่าไรก็ไม่ยอมบอกว่าวิริยังอาจารย์วิริยังทำอย่างนี้ได้ไงแรงงั้นบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคำสั่งของท่านบอกคำสั่งที่ไหนนี่จะเอาไปฉันไม่ยอมตกลงก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจากสกลนครพรุ่งนี้แปดโมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนก็บอกพระอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อาตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าหลวงพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอาตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจะเพียบทีนี้พอไปถึงวัดสุทธาวาสก็เอาพักที่กุฏิพอพักที่กุฏิแล้วท่านบอกว่าวิริยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูดนั่งนิ่งตีสองยี่สิบห้านาทีท่านก็หมดลมพอดีในขณะนั้นพระอาจารย์ต่างๆได้อยู่พร้อมที่จะคืออยู่พร้อมทั้งหมดก็คิดว่าประวัติของหลวงปู่มั่นก็ยังไม่น่าจะจบเพียงแค่นี้ยังมีเกร็ดย่อยอีกเยอะที่เราจะต้องคุยกันแต่ว่าวันนี้คิดว่าคงจะเป็นเวลาที่สมควรแล้วขอให้ผู้ที่ได้มาสดับเรื่องราวต่างๆในวันนี้เพราะว่าได้ฟังเทศกันมาเยอะแล้ววันนี้ก็ฟังประวัติเอาแต่พอหอมปากหอมคอถือว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดียะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภลัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: ถ้าถามโยมว่าไอ้โลกกับตาไปอันเดียวกันหรือเปล่าถ้าโยมถามได้ก็จะตอบได้ชัดถ้าถามไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกเสียงกับหูไปอันเดียวกันหรือเปล่านี่แบบนี้เนี่ยนี่มันอยู่ตรงนั้นรูปนามไม่ใช่อยู่ที่ท้องเสมอไปนะโอ้โหกราบเรียนหลวงพ่ออธิบายวิธีหายใจยาวๆโดยไม่ติดขัดนะคะโอ้โหไม่ต้องอธิบายแล้วก็หายใจยาวๆที่อย่างเงี้ย มันจะยาวเท่านี้แหละมันจะติดขัดอะไรเล่าอย่าลืมนะคนที่โทสะจริตเนี่ยหายใจสั้นนะโมโหและคนที่โลภะเนี่ยหายใจยาว2 3สั้น1 2 3 4สั้น1นี่คนโลภะอยากได้ของเขาเห็นก็ได้พวกนี้หายใจอย่างนี้แล้วกลิ่นตัวเหม็นอย่างนี้อย่ามาสิบมาก็รู้แหละกลิ่นตัวแบบนี้อย่าเข้าใกล้อย่าคนที่โทสะจริตไม่เอาเนื้อตายจะประการได้จริงด้วยเนี่ยกลิ่นตัวเนี่ยบอกไว้เลยอีกคนหนึ่งมาปฏิบัติกลิ่นตัวเหม็นจังพอขึ้นกระไดมาก็ได้กลิ่นเนี่ยนะโยมผู้หญิงเนี่ยไม่กลิ่นแรงจัดนี่เราก่อนจะพิสูจน์ได้เป็นเวลานานนะพอพิสูจน์ได้แล้วนั่งกรรมฐานโยมก็อยู่ที่วัด3เดือนเลยกว่าจะออกพรรษาทำกรรมฐานได้พระสมาบัติถึง5ชั่วโมงกลิ่นตัวหายเลยกลิ่นตัวที่เหม็นๆหมดนั้นไม่มีเลยนะแล้วอย่างศพเนี่ยเหมือนการคนตายเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยถ้ามีจิตบริสุทธิ์จิตเป็นกุศลนะไม่ค่อยเหม็นมันจะค่อยๆแห้งไปนะขอฝากเขาด้วยกลิ่นตัวไม่ค่อยเหม็นหรอกบางคนที่มีโทสะมีบาปมากเนี่ยพอลมหายใจขาดไปแล้วเหม็นเลยเหม็นเลยลองดูดิอยู่ตรงนี้หายใจยาวๆไม่ยากถ้ายอมไม่สบายใจนะก็ไปนั่งตรงไหนก็ได้นั่งในครัวตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นหายใจยาวๆทำให้กำหนดแล้วก็ได้หายใจยาวๆทำให้เสมอๆมีสติตามลมหายใจเดี๋ยวหายเลยนะนี่อยู่ตรงนี้ยังไม่เคยหายใจยาวๆไงอย่าลืมนะโยมสะดือนี่หายใจได้นะใครเชื่อไหมไม่เชื่อลองดูลองยังไงเอาไปให้รถชนคอหักสิเอาเลยหายใจได้เอาธรรมะที่ทำมาแล้วเนี่ยไปดูนะไปดูที่วัดไปดูโลกคอหักพับหมุนได้เลยถ้ามัวพุทโธก็ตายเลือดเต็มจมูกเสลี่ยเต็มคอหายใจได้ไงนึกถึงแม่ได้เลยนะพอหายใจสะดือได้นึกถึงแม่เลยนะตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยหายใจยังไงขอถามโยมที่มีลูกแล้วขอประทานโทษรู้ไหมลูกอยู่ในท้องหายใจยังไงรู้ไหมคนมีลูกต้องรู้แท้ต่อมาไม่เคยมีเองยังรู้เลยตั้งครรภ์3เดือนนี่ยังไม่เหนื่อยพอ6เดือนไปแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยนะเราหายใจโรคหายใจหนักโรคดีไม่หายใจอยู่ในท้องหายใจไม่ได้คนที่ประเภทไม่หายใจมีกี่ประเภทหนึ่งดำน้ำไม่หายใจอยู่ในท้องไม่หายใจหรอกสามนิโรธสมาบัติไม่หายใจสี่ขอแถมดิ่งพระสุธาโดดร่มไม่หายใจนะโยมเลื่อนดิ่งพระสุธาหายใจได้ไหมไม่ได้ดิ่งยังไม่ร่มยังไม่กลางหายใจไม่ทันพอล่อมกลางจะหายใจดึงเพิ่มไปเนี่ยมันไววินาทีเดียวหายใจไม่ได
3: ้พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: Breaking Newsสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานร้านธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายโดยได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าการแสดงราคาสินค้าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัดห้ามรับ หรือแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดห้ามยึดบัตรประจำตัวประชาชนหรือบังคับซื้อสินค้าอื่นห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือปฏิเสธการใช้สิทธิ์ห้ามจำหน่ายสุราบุหรี่เบียร์ผ่านสิทธิ์สวัสดิการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มาใช้บริการพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าวังชัยยาวังชัยยาเป็นชื่อวังตั้งอยู่ริมถนนลูกหลวงตอนต่อถนนนครสวรรค์ฝั่งใต้คำว่าชัยยาเขียนสระอายไม้มาลายชอช้างยอยักษ์สระอามาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าชัยยะแปลว่าความชนะความมีชัยวังชัยยาเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชฐานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงปยุรพันธ์กรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสพระราชโอรสพระองค์ที่51ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโมดเป็นต้นราชสกุลสุริยงทรงรับราชการเป็นมหาอมาตรีตำแหน่งอธิบดีโรงกษาปณ์และในสมัยรัชกาลที่6ทรงรับราชการตำแหน่งผู้ตรวจการกรมศิลปากรซึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่วังแห่งนี้ตลอดพระชนมายุ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go

0: ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประชาชนชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสภายในงานเปิดให้ประชาชนร่วมสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพร้อมชมกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติรวมถึงเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.และช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ชมการแสดงจากนักเรียนเยาวชนและศิลปินท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสพร้อมชมภาพยนตร์กลางแปลงทุกค่ำคืนจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลและร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาความภาคภูมิใจและความบันเทิงตลอดทั้ง3วันระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนอยากทำฟาร์มเลี้ยงไก
16: ่นี่แม่แป๊วฉันว่าอยากทำฟาร์มเลี้ยงไก่จะดีไหมอ่ะเห็นเขาว่าได้กำไรเยอะดีนะ
17: แล้วลุงอ้วนอ่ะทำฟาร์มไก่เป็นเหรออ
16: ้าวเราก็ถามปศุสัตว์อำเภอได้นี่นะไม่มีใครทำเป็นตั้งแต่เกิดหรอกคนอื่นเขาทำฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วรวยฉันก็อยากจะรวยบ้างอ่ะดีไหมล่ะแม่แป๋ว
18: ใครก็ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ได้ค่ะแต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะการทำฟาร์มเลี้ยงไก่เป็นการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งหากทำฟาร์มไก่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นหากลุงอ้วนอยากทำฟาร์มเลี้ยงไก่ให้รีบติดต่อท้องถิ่นคืออบต.หรือเทศบาลที่จะสร้างฟาร์มไก่เพื่อขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนนะคะ
17: นั่งอยู่ทำไมล่ะรีบไปถามรายละเอียดที่อบต.สิว่าจะต้องทำยังไงไปเร็วๆฉันอยากจะรวยแล้ว
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว News ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าสุขภาพและสุขภาวะคำว่าสุขภาพเขียนสอเสือสระอุขอไข่พอสำเภาสระอาพอพานเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า help หมายถึงภาวะที่ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหากเน้นสุขภาพของจิตใจมักใช้ว่าสุขภาพจิตเช่นเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีรู้จักปล่อยวางและยอมรับความจริงจึงมีสุขภาพจิตดีตลอดส่วนคำว่าสุขภาวะเขียนสอเสือสระอุขอไข่พอสำเภาสระอาวแหวนสระอะเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า wellness และ well-being คำว่าสุขภาวะมีความหมายกว้างกว่าคำว่าสุขภาพนอกจากหมายถึงภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดีแล้วยังรวมถึงภาวะที่มีการศึกษามีปัญญามีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบ